0: ู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบนถนนแตกที่ตกข้างและเรียกงานการช่วยเหลือผู้เข้าให้อยู่ลาวบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมกะเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาเรียกงานของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มกะเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุมพร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเรียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกะเกียมให้แก่การจัดกองประชุมรอบเวียนที่3รวมทั้งการวางแผนเรียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเรียกงานพิธีการการเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะหับทรงคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเรียกและอาสาสมัครเรียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเรียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกะเกียมด้านวัฒนธรรมและบางเรียกงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามในสนธิสัญญาฮอบเวียนที่3ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาฮอบเวียนที่3ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา12พฤศจิกายนปี2010กองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานหรือ CCM แม้นจัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การความมือสากลลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกองประชุมรอบเวียนที่3ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานที่หลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี
1: ้ภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมาตีหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งลาด5ปี2026-2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกวดกาของกระทรวงองค์การและองค์การกวดกาลัดขันท้องถิ่นเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินาคหลวงจันทร์ทานวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าเลขาคณะผักนาคหลวงจันทร์แขวงเลขาคณะผักกระทรวงองค์การเชื่อเวียกงานกวดกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่น้ำบรรซาอย่างใกล้ชิดต่อเวียกงานกวดกาขันของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูงเพื่อป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักการจัดตั้งของผักหลัดและสังคมปัญหาเกิดขึ้นอยู่บนใดคณะผักคณะกรรมการปกครองขันนั้นต้องเป็นเจ้าการนำพาคนคั่วแก้ไขอย่างทันการ
2: มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติของเรื่องงานกฎการในตนาภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาทิศทางเรื่องงานขององค์การกฎการแห่งรัฐ5ปี2026-2030แล้วองค์การกฎกาแห่งรัฐจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกฎกาของมรดกกระทรวงองค์การและองค์การกฎการรัฐขันท้องถิ่นเปลี่ยนบนอิงในการจะตั้งปฏิบัติองค์การกฎการรัฐแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการหันเปลี่ยนแผนงานโครงการละเอียดของตนประจำ3เดือน6เดือน1ปีเพื่อจะตั้งปฏิบัติเลขาคณะกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเลขาคณะกระทรวงองค์การถือเวียกงานกฎกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่นำบรรซาย่างกระชิดต่อเวียกงานกฎกาขั้นของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและให้มีประสิทธิผลสูงเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักรการตั้งของพรรคของแหลดและอยู่ในสังคม
1: ท่านวันไซพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดกาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งระหว่างองค์การกวดกาแห่งลาดและคณะภาคคณะกรรมการปกครององค์การกวดกาลาดขันท้องถิ่นและกรมกวดกาของกระทรวงองค์การในการดำเนินการกวดกาและการค้นคว้าเสนอแก้ไขปัญหาตัวจริงเพื่อยกสูง ระบบความหับผิดชอบของผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละบอนต่อเวียกงานกวดกาให้มีความโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมและแท้ตัวจริง
0: วันที่22พฤษภานี้ได้มีพิธีวางศิลาลึกโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวะไตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้โดยทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและทานโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโกบายาซิมิยาโกหัวหน้าองค์การใจกล้าประจำลาวหัวหน้ากรมการบินหัวหน้ากองสนามบินลาวหัวหน้ากองจราจรทางอากาศลาวและต่างหน้าจากกลุ่มกองต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนามบินสากลวัดไตเริ่มเปิดนำใช้ในปี1960มีบทบาทยุทธศาสตร์สำคัญในฐานะเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่เชื่อมโยงภายในและต่างประเทศของลาวการปรับปรุงและขยายสนามบินในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการแก้ไขความแออัดของผู้โดยสารและยกระดับความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเท่านั้นยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการบินให้สอดคล้องกับระเบียบการสากลอย่างครบถ้วนพร้อมเดียวกันนั้นยังมุ่งหวังที่จะนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานเข้ามาปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างให้มีความสง่าผ่าเผยสร้างความประทับใจและรับประกันความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศที่มาใช้บริการสนามบินแห่งนี้โครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตแม้นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลลาวและญี่ปุ่นที่มีสายพัวพันกันร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลา60ปีโดยผ่านรูปแบบการช่วยเหลือล่าเงินกู้ยืมเพื่อการพัฒนาและอิงตามแผนพัฒนาสนามบินโดยองค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นขอบเขตการปรับปรุงรวมมีการพัฒนาทางแลนทางคับลานจอดเรือบินอาคารผู้โดยสารอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านการบินระบบควบคุมการจราจรทางอากาศการสร้างขีดความสามารถพัฒนาบุคลากรในแขนงการบินให้มีความเชี่ยวชาญเท่าเทียมกับสากล
1: เมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงจันทน์ได้จัดกองประชุมประจำปี2025ของคณะกรรมการเพื่อปกป้องสังคมขันศูนย์กลางอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของทานโพไซไซยโซนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการปกป้องสังคมขันศูนย์กลางมีบรรดาห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการหัวหน้าห้องการกรมองค์การที่ประกอบในคณะกรรมการปกป้องสังคมขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะเลขาธิการคณะวิชาการและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านโพไซไซยโซนได้กล่าวในนักว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นระยะที่ทั่วภาคทั่วรัฐกำลังก้าวเข้าสู่การจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10พร้อมกันนั้นยังเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่97ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ2025-2023และแผนจัดตั้งปฏิบัติระยะ2023-2025ภายใต้3จุดประสงค์ยุทธศาสตร์เพื่อหับประกันด้านประสิทธิภาพเวียกงานดังกล่าวได้จัดตั้งปฏิบัติตามดำรัสเลขที่224/ย.ลงวันที่1เมษายน2020โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์หลักการ3เป้าหมายหลักและ3กิจกรรมชุดสุ่มโดยแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งให้แก่3ภาคส่วนหลักคือเป้าหมายที่1เวียกงานพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบประกันสุขภาพมี5กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเป้าหมายที่2เวียกงานประกันสังคมมี6กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป้าหมายที่3เวียกงานสวัสดิการสังคมมี9กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานของประชุมยังได้ยกให้เห็นถึงสภาพการเข่งห้อนในระยะ1ปีผ่านมาที่ลาวต้องประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้อค่าของชีพสูงขึ้นปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารน้ำมันเสื้อไฟและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเฒ่า และพวกแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถูกยากและด้อยโอกาสเวียกงานปกป้องสังคมแม่นนโยบายที่สำคัญและจำเป็นของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากป้องกันบ่ให้ตกเข้าสู่ความทุกข์ยากซ้ำเหือหลุดพ้นความด้อยโอกาสและสร้างความมั่นคงด้านสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานมีรายได้มีสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกองประชุมครั้งนี้จะร่วมกันสรุปตีราคาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ1ปีผ่านมาคนควจุดดีจุดอ่อนขอคงข้างและสาเหตุเพื่อซอกหาวิธีการและมาตรการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาห้องเอาห่างบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ห่างบทรายงานการประเมินยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ5ปี2021-2025เป็นเอกสารที่สำคัญโดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การแรงงานสากลหรือไอโลตอนท้ายประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงร่วมกันสุ่มสติปัญญาประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและแทดหมอกับตัวจริงเพื่อหาประกันให้เนื้อในของกองประชุมสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแนใส่ปันลูกคาดหมายที่วางไว้
0: แขวงจำปาสักสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแขวงจำปาสักได้เริ่มประกาศสั่งตั้งตาแสงในวันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้ตาแสงที่สั่งตั้งทำอิฐแม่นตาแสงสนามไซนครปักเซและสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงในทั่วแขวงในครั้งวันที่30มีนาปีนี้ทันตามกำหนดเวลาเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศผลสำเร็จการสร้างตั้งตาแสงแม่นมากผลการจัดตั้งพันขยายที่ซี่น้ำของพรรคและรัฐบาลเข้าในการสร้างหักฐานการเมืองให้เข้มแข็งนักแน่นเพื่อรับประกันสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนตามทิศประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาหารือประชาชนเฮ็ดประชาชนติดตามกฎกาและประชาชนได้รับผลประโยชน
3: ์ปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติในการประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งตามมติของกองประชุมส่วนกลางแม่นกำเนิดบ่ให้กายอยู่ในกลางปี2027สนานแขวงจำปาสักพวกเขาก็ได้ค้นคั่วนับแต่การเก็บกำข้อมูลมาแขวงเขาจะมีจักตาแสงแต่ละตาแสงจะใส่ซื่ออีสังก็ได้เปิดขบวนการเผยแพร่มติคำสั่งต่างๆของส่วนกลางพรรคของรัฐบาลก็คือคำแนะนำของคณะกรรมการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดนับแต่คณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงจนไปฮอดว่าห้องหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงและก็เป็นฮอดขั้นเมืองขั้นบ้านเพื่อให้ทั้งหมดการจัดตั้งพ่อแม่ประชาชนนี่เข้าใจก่อนว่าเป็นหยังจึงสร้างตั้งกระแสจากนั้นความเข้าใจยังลึกซึ้งกำแน่นพวกเราก็ได้วางแผนแต่งตั้งคณะผู้สอบเนาะแล้วก็มีคำแนะนำละเอียดเพื่อให้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนผ่านการเฮ็ดคือแนวนั้นเฮ็ดแท้เฮ็ดว่านี่แหละพวกเราจึงสามารถมาฮอดวัน13เดือนมีนาพอจะได้เริ่มจัดตั้งประกาศตะแสงทับอิฐของแขวงจำปาสักในปี2026แม่นตะแสงสนามไซขึ้นกับนครปักเซซึ่งเป็นตะแสงทับอิฐจากนั้นก็กำหนดคาดหมายในมติของประชุมที่เป็นเอกภาพทั่วพรรคแม่นบ่ให้กายอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษาต้องสามารถประกาศตะแสงให้สำเร็จ100%โดยแบ่งให้คณะประจำพรรคลงซีนำแต่ละเมืองผ่านการปฏิบัตินั้นมาฮอดอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษา2026พวกเราจึงได้สำเร็จในการประกาศตะแสงทั้งหมด46ตะแสงสำเร็จ100%
0: ท่านอรุณไซสุนราชในฮู้ตื่มว่าสำหรับแขวงจำปาสักได้กำหนดสร้างตั้งตะแสง46ตะแสงภายหลังสร้างตั้งตะแสงสำเร็จคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้เอาใจใส่ยกระดับความเข้มแข็งด้านอุปกรณ์หับไส้งบประมาณและบุคลากรการสร้างตั้งกลไกต้องไปเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวได้อย่างจริงจังย้อนเดียวนั้นคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่ประกอบอุปกรณ์โดยมอบรถจักร1คันคอมพิวเตอร์1ชุดให้แต่ละตะแสงพร้อมด้วยเงินสด50ล้านกีบต่อตะแสงรวมมูลค่า3ตื้อ200ล้านกว่ากีบและงบประมาณบริหาร91ล้านกีบต่อปี
1: กองประชุมทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำลัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างนาและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับกระทรวงและองค์การขั้นศูนย์กลาง จัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมลาวญี่ปุ่นหรือ ICTC นาคตหลวงวิจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านพงศวรรณศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีหัวหน้ากองเลขาพร้อมด้วยต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องจากสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านพงศวรรณศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวมีความเห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายเนื่องจากเป็นการระดมความคิดเห็นจากบรรดากระทรวงองค์การอ้อมค้างศูนย์กลางเพื่อเฮ็ดให้ห่างดำลาดดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งหัดกุ้มครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งระยะเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ได้ดำเนินการทับทามคำเห็นจากแขนงการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นในขอบเขตประเทศซึ่งเห็นว่าผู้เข้าร่วมทับทามได้เอาใจใส่ประกอบคำเห็นอย่างฟุดฟื้นและกงไปกงมาหลายคำเห็นแม่นมีเหตุมีผลซึ่งคณะหับผิดชอบได้นำเอาไปพิจารณาปรับปรุงหางดำลัดสบับนี้ฉะนั้นในนามประธานของประชุมมีความเชื่อมั่นว่าบรรดาท่านจะพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบความเห็นโดยมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์คือกันกับการทาบทามอยู่ขันท้องถิ่นและผ่านมาคณะหับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวได้นำเอาหางดำลัดนี้ลงในจดหมายเหตุทางรัฐการของกระทรวงยุติธรรมและเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สาธารณชนได้ประกอบความคิดความเห็นอย่างกว้างขวาง
4: ตอนนี้บรรดาท่านบรรดาสหายได้ครับพูดได้ว่าสำหรับมาด้วยกันเช่นไรตั้งการข้าวขององค์การที่บนส่วนตามที่สำนักงานตาการพูดต่างประเทศและองค์การจัดตั้งแบบเกิดยูสปอร์ตลาวสปาปี2015แม่นได้ครับการจัดตั้งปฏิวัติมาเป็นเวลา10กว่าปีและตั้งแต่ปี2015ต้นมาและเป็นบอดอิงด้านนิติกรรมที่สำคัญใจแห่งแก่การคุ้มครองการเงินไหวด้วยงานสื่อมวลชนของสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานผู้ดำเนินการต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลยูสปอร์ตลาวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ในกระทำผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในยาพันมาก็เห็นว่าการงานดังกล่าวยังบริหารได้ทับการปฏิบัติอย่างรวมศูนย์และเป็นอย่างภาพการทันทีควรทั้งยูสุกแกและท้องถิ่นเนื่องจากว่าสำหรับสภาพปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับทิศทางและความผิดชอบของประชาชนส่วนองค์การและท้องถิ่นอยากจะแจ้งการสร้างและควบคุมบรรดานิติกรรมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะทางมาก็เห็นว่าบางฝ่ายต่างๆและควบคุมโดยพอทันมีการประชาชนทบกันอย่างใกล้ชิดที่ควรจึงเห็นให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์นาทีและความเป็นเจ้าของภาคส่วนต่างๆเกี่ยวข้อง
1: ท่านพงศวรรณศรีสุราชมีคำเห็นเตือนว่าปัจจุบันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ตกลงปรับปรุงดำรัดดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจัดแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้หากประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวในขอบเขตประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างลาวและต่างประเทศให้นับมือนับก้องควางและห่างดำรัดฉบับนี้จะถูกนำเข้าพิจารณาอยู่ในกองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี
0: ้เมื่อบุรุษมานี่ทานเวียงไซสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามหับหน้าทีแทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมร่วมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 นับแต่ทาแคกหานาเผาหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20%คาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทางความคืบหน้าของโครงการทั้งรถไฟเสื่อมจอดเบียงจันทาแคกนาเผาตอนที่1 นับแต่ทักแขกฮามูยาไซแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพัก คาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้สืบต่อสุขยุการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโจทย์กับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยการเสื่อมโจทย์เสื่อมโยมพื้นฐานโครงล่างและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดโจทย์กับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมโจทย์เสื่อมโยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโจทย์เสื่อมโยงและเยินยง
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนหนาร้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 17-32 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 22-37 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 25-35 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-36 องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 21-32 องศาหากใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 25-40 องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 17-29 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและภรรยาพร้อมกับคณะผู้แทนขั้นสูงของเวียดนามจะเดินทางไปเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจสิงคโปร์แต่วันที่29-31พฤษภาคมนี้โดยหับคำเชิญของทานบาสเตียนจิจูริตผู้อำนวยการใหญ่ทั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันค้นคว้ายุทธศาสตร์ทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มจะเข้าร่วมและกล่าวคำเห็นที่เวทีปราศัยที่การสนทนาแสงกีฬาในวันที่29พฤษภาคมนี้
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในฐานะเป็นประเทศประธานหมุนเวียนประจำเดือนพฤษภาคมของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงในวันที่26พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อปกปักรักษาจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเพิ่มทวีระบบสากลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่านหวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนจะเดินทางไปนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นประธานกองประชุมในระยะอยู่นครนิวยอร์กท่านหวังยี่ยังจะเข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานเพื่อนมิตรในการบริหารโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่28 8พฤษภานี้พร้อมทั้งจะพบปะกับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ท่านวังยี่จะไปเยี่ยมยามแคนาดาในระหว่างวันที่28หา30พฤษภานี้ตามคำเชิญของท่านนางอนิตาอานันท์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อัน
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: โมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จําเป็นเข้าประกันสังคมบ
10: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
9: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
10: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
9: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
10: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุปัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอหับได
9: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
10: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
9: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด
11: ้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
12: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
13: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
12: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
13: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
12: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮา ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
14: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
15: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยกศูนย์บทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆตอนแรกของเมื่อวานนี้ก็คิดว่าจะมีฝนตกลงมาแต่แล้วก็มารับกลับหายไปท้องฟ้าครึ้มฟ้าแมบเลื่อมก็บ่ฮู้ว่าตกอยู่จุดใดแขวงใดแดและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นวันอังคารวันที่26ของเดือนพฤษภาคม2026ก็ย่นมาทางได้ท้ายเดือนและท้องฟ้าได้กรบอีกบ่พอเท่าใดวันนี้เดือนพฤษภาก็จะหมดไปแล้วก็จะผ่านพ้นไปต่อจากนั้นไปก็จะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาเดือนมิถุนานี้มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเช่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมโลกวันต้านยาเสพติดวันแพทย์ลาววันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPUอยู่ในเดือนมิถุนาสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างบ่ยุดยั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลองของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์จังเบื้องต้นของรายการนี้ทำเสร็จครบให้ท่านได้ฟังข้อมูลคมซื่นจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามเนื้อรายละเอียดจากรายการต่อไป

ผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM มี2คลื่นคือคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานรวมสุ่มคิดสุ่มใจสถานที่การงานต่างๆตลอดถึงการห่างหากายเกียมเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระกับทบวงกลมเพื่อเป็นการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงสิ่งสำคัญใกล้ๆจะถึงเวลา8โมงแบบนี้ยวดงานพาหนะตามถนนหนทางตระจุดตระบอนอาจจะเอินว่าเริ่มขับขานหนาแน่นขึ้นนับตั้งแต่เส้นทางจากดอนหนูนขึ้นมาหาบนคอยผลเค็งตัดมาหาทางประตูไซหรือว่าแถวๆวงกัญญสินแห่งชาติจากทางดกประแลบเรียมาหาประตูไซออกมาหาตลาดตรงกันข้ามขึ้นมาหาเจ้าอนุและบนอื่นๆอีกทางฝั่งกระดบสิ่งสำคัญอยากให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเพราะว่าระบบการสัญจรของผู้ใช้รถถนนว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่ามักจะละเมิดกฎจราจรล่วงไฟอำนาจโดยเฉพาะกระแมนไฟแดงแต่ละบอนแต่ละทีนี่เห็นว่าบ่อยากนับถือกฎระเบียบจราจรเฉพาะพวกที่เดินทางมาจากทางดกประแลบที่จะเลี้ยวเข้าไปหาข้างของกัญญสินแห่งชาตินี่มักจะกินสิทธิ์ผู้ที่มาข้างของกัญญสินแห่งชาติที่จะเลี้ยวมาหาทางทงคันคำแม้กระทั่งที่ไฟเหลืองไฟแดงเปิดอยู่ก็ยังพากันล่วงกระทึกกระโคมมาสังเกตโดยรวมแล้วรถยนต์ราวนี้ก็บ่หลายความไว้กับพอซ้ำนี่แหละแต่ว่าอุบัติเหตุนี่แซมโลกย้อนคนบ่นับถือกฎจราจรบ่อนใดควรจอดบ่ใดบ่ควรจอดโดยเฉพาะก็แม่นขาวกันดำบ่ขาวกันแดงบ่ขาวกันเหลืองอย่างต่างๆพวกเขาต้องนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอยู่บ้านเพิ่นเมืองท่านนี้บ่ฮอด5นาทีดอกลักษณะท่านไปจอดบนที่เพิ่นห่วงห้ามบนที่เพิ่นห้ามรถยกก็จะยกออกไปไว้พุ่นละศูนย์ปั๊บใหม่พุ่นส่วนอยู่ราวนี้เสยบ่อนใดยกบอดบ่อนี้ย้ายออกแล้วมื้อนั้นก็มาจอดบ่อนเก่านั่นแหละคนกระทําผิดส่วนใดซึ่งมื้อนี้มันบ่ยานโทษมันยานแบบลักษณะว่าผิดปึ๊บจับปั๊บมันยานเนาะอันนี้เสยคิด

วันที่1มิถุนาจะเป็นมือครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ5มิถุนาครบรอบ54ปีวันสิ่งแวดล้อมโลก26มิถุนาวันต้านยาเสพติด18มิถุนาวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปี30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU ในเมื่อเว้าถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่วันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แต่ละกระทรวงเริ่มมีสีสันบรรยากาศห่างหากาเกียมเบียไม้เฉพาะปีนี้ทั่วประเทศก็มีแผนปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์เนื่องจากว่าจะนำไส้เบียแม่ประมาณ4ล้านกัวโกเบียในขณะเดียวกันนั้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50กว่าเฮกตาร์และเบียแม่ประมาณ 80,000 กัวเบียท่านลินคำดวงสวัสดิ์รัฐมนตรีกระทรวงเอิ้นว่าเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ให้ฮู้ว่าปีนี้มีแผนจะปลูกต้นไม้ให้ได้อยู่ประมาณ1ล้านกว่าต้นฝ่ายกระดบเนาะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีนึงอีกที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาได้พร้อมพากันเอาใจใส่ก็คือทางท่านรัฐมนตรีท่านดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันเด็กน้อยสากลในวันที่1มิถุนายน2026ที่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทางกงและทางอ้อมในการปกปักรักษาทางด้านดินแหล่งน้ำชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพรผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งมีบทบาทต่อมนุษย์เฮาพวกสังคมเฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนแบบลักษณะธรรมชาติได้พร้อมกันนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเช่นว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทางด้านทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป้าของดงแบบยืนยงได้ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไกสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักได้ว่าไว้ว่าป่าไม้คือคำเขียวของศาสตร์เล่านี้เป็นต้นท่านกล่าวเตือนอีกว่าย้อนเห็นบทบาทและความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์การปกปักรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาพันธ์1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงฉบับเลขที่48สพ.ร.ถ.ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกงกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสำหรับวันที่1มิถุนา2026นี้ในทั่วประเทศมีแผนจะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์โดยสนับสนุนไซเบียไม้ประมาณ4ล้านกว่าต้น 16,000 กว่าเบียสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสนทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50กว่าเฮกตาร์ในนั้นสนิทพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต่ข่าไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 84,000 กว่าเบียฉะนั้นในเงื่อนในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนา2026นี้เฮียกฮ้องมายังปวงสลาวทางชาติจงเสิร์ชสู่สติฮักชาติและห่วงแหนธรรมชาติป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกและฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกตกทอดเป็นทรัพย์สมบัติของวงการญาติแห่งชาติให้นับมือนับมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยเฉพาะแล้วก็หมายความว่าบ่ให้มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตลอดไปสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ต่างหน้าคณะพักคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนราวบรรดาเผ่าพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยให้เอาใจใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อที่ปลูกป่าไม้และก็ให้ปลูกระดมเป็นกระบวนการต้นต่อการปลูกต้นไม้แม้สามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขใน

พื่อที่ดินเป้าว่างของตนในหัวในสวนที่ดินปลูกสร้างเดือดหงเฮียนสำนักงานองค์การและตามเข็มทางเพื่อสร้างเงื่อนไขตัวจริงในเมื่อปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบริบัติรักษาสมมติว่าปีนี้ปลูก1ล้านเบี้ยปีนี้กวดกาเบื้องขึ้นมาว่าจะเหลือจากต้นเหลือจากเบี้ยพิเศษปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกันกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะจัดงานมหกรรมและเล่นย่างเพื่อป้าของพวกเขาในโอกาสสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ17ปีในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2026อยากขอให้ทั่วปวงสลับบรรดาเผ่าได้เข้าร่วมให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยปลูกจิตสำนึกให้เห็นได้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งคำควรของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี2026นี้ได้กำหนดเอาไว้ว่าห่วมแหงห่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีเล่านี้เป็นต้นเวลาในรายการเหลือเพียงตั้ง6นาทีไปเท่านั้นท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันที่1มิถุนายน1980หาวันที่1มิถุนายน2026ทางรายการได้นำเสนอเนื้อในทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังนิสาสอนมณีอยู่ทางเมืองนาเลเพิ่นว่าแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรับฟังปกติอันนี้การแก้วส่วนใน4เสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีอันนี้บุญมีพิพัฒน์วงศ์แปลว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติวงศิลป์วงอินคัมชมเชยได้ท่านสอบแผ่กำพักจัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อและก็มีรายการท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะอันนี้จากท้องบอกเพื่อนว่าก็บ่ได้ยินเสียงแล้วก็วันสอนก็ว่าบ่ค่อยได้บ่มีเสียงออกอากาศและแสงพลอยเพื่อนว่ารับฟังบ่ได้นะก็เบิ่งพลังด้านเทคนิคขึ้นตื้มทางฝ่ายเทคนิคของพวกเขาให้ท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการท่าฟันในกรอบและหลังจากนั้นสอเพลงกำพักขอนำรายการได้จากท่านผู้ฟังไปบัวท้องสีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงในนามทีมงานควบคุมเสียงนำรายการได้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 น. ขอความผาสุกสุขดีสุ่นๆสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคําในที่สุดก็สําเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุเลยเนาะ
6: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
5: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
6: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
5: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
6: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจุดให้จุดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
5: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจุดเนาะ
6: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
5: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆ ถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
1: ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5%พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
8: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
9: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
8: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
9: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
8: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
9: ้โอ
8: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
9: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz
0: เจ้ากะทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางระบบออนไลน์ขอสบายดีทุกท่านเลยที่ว่าให้เกียรติรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำเนาะซึ่งพวกเฮากะสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละอาทิตย์เนาะในการออกอากาศมีรายการหลายคนก็ได้ติดตามผ่านทางออนไลน์เนาะสะดวกสบายก็คือ Facebook เนาะผ่านเพจ Lao National Radio หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเฮาที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ก็ได้คือกัน
1: เจ้าหรือว่าจะมีส่วนร่วมในการโทรมาโอ้ลมสนทนากับโคศกบ่ว่าจะเป็นสายหน้าไหมหรือว่าหลังไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์มีรายการมีส่วนร่วมได้แม่น0305787052หรือว่าทานทีบอสดวกโทรมาหลังจากที่ดำเนินรายการแล้วอยากจะพิมพ์เป็นข้อความสั้นหรือว่าจะส่งเป็นคลิปวิดีโอต่างๆบอกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของถนนหนทางเส้นทางต่างๆบอสเฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีรายการฝากไว้ได้กองข้อความของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: เจ้าท่านผู้ฟังมาพบพ้อกันกับท่านผู้ฟังมื้อนี้กับอยู่ในบรรยากาศเช้าวันอังคารวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026มื้อนี้ก็สภาพอากาศรู้สึกว่าท้องฟ้าแจ่มใสดีได้แดดออกแต่เช้าเนาะบ่มีฝนแล้วเนาะ
1: แม่นแล้วเจ้าเรื่องของสภาพอากาศแต่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารท่านผู้ฟังเนาะจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างเป็นประจำโดยเฉพาะท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปทั้งต่างแขวงแดนเนาะถ้าว่าเพิ่นมีการแจ้งเตือนออกมาแขวงใดภาคใดที่จะมีฝนตกบ่ปริมาณเนื้อที่ของฝนบางครั้งนี่ค่ะแม่น40ส่วน100นี่ก็แม่นมีฝนโลดเนาะสุภาลินเนาะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
0: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเนาะบรรดาแขวงทางภาคเหนือเนาะเป็นเส้นทางที่มีรายการจะต้องเดินทางไปแน่นอนและเนาะบรรดาแขวงภาคเหนือน่ะบางเขตยังบ่แม่นเส้นทางปูอย่างเถื่อมันบ่ละ
1: เจ้า
0: อานาบวกกับเส้นทางที่คดโค้งเนาะขึ้นค่อยสันเนาะลงค่อยอีกฉะนั้นแล้วเนาะสภาพเรื่องของเทคนิครถนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเด้ออีกอย่างหนึ่งความชำนาญของผู้ขับขี่นำ
1: เจ้าพวกเขาฝากประทานไว้เรื่อยๆบางท่านอาจจะขับรถเก่งอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปดนเน
0: า
1: ะบางครั้งเส้นทางมันอาจจะบ่คือเก่าไปฮอดจุดที่คิดว่าโอ้มันเป็นตาไปได้อยู่เฮาเคยมาได้แต่ว่ามาฮอดมื้อนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นบวกเป็นคุมบ่หรือว่าคดโค้งหลายก่อนเก่าเนาะท่านผู้ฟังก็ให้มีสติระมัดระวังหรือว่าอาจจะศึกษาเส้นทางเป็นการถามหมู่เพื่อนบ่หรือว่าญาติพี่น้องที่เพิ่นได้เดินทางไปก่อนถามเพิ่นว่าปัจจุบันนี้เป็นแนวใดไปได้บ่หรือถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตามจุดสายทางเป็นการดีเข้าไปถามเพิ่นโลดท่านผู้ฟังบางคนว่าเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ตามจุดสายทางนี่ย่านบ่กล้าเข้าไปทักทายบ่กล้าเข้าไปถามอันนี้บ่ให้ญาณเนาะเฮาอยากฮู้จุดใดคั่นเพิ่นประจําอยู่ตามสายทางก็ให้ไปถามโลดสามารถไปได้บ่นําไซคือเก่าบ่หรือว่ารถแบบเฮานี่รถเก่งนี่ยังขึ้นได้บ่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาฝากประทานไว้เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะขึ้นทางเขตค่อยโค้งบ่ขึ้นภูผาต่างๆนี่มันมีความเสี่ยงหลายอีหลีท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเนาะมีรายการเนาะเตือนสติกันไว้เนาะเช้ามื้อนี้รู้สึกว่าอันยนยานพาหนะเบาบางเด้
1: เจ้า
0: เพราะว่าบ่ในระยะนี้
1: เจ้าอาจจะหลายโรงเรียนที่ว่าเพิ่นสอบเสียงแล้วๆอาจจะพักโรงเรียนไปแล้วเนาะแต่บางโรงเรียนที่ว่ายังบ่ฮอดสําเร็จเทื่อก็ยังสืบต่อโดยเฉพาะแม่นสั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลายม .4 แล้วก็ม .7 เน
0: า
1: ะ
0: ม .4 ม .7 นี่อาจจะอยู่ในระหว่างประมาณมิถุนาหากกรกฎเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าในการสอบสิ่งจบสั้นเพราะฉะนั้นในระยะนี้บางเฮียนก็อาจจะยังไปเฮียนกันเป็นปกติอยู่เนาะฉะนั้นกันขับขี่เนาะในระยะนี้ก็รู้สึกว่าในตัวเมืองนี่ย้อนยานพาหนะเบาบางแต่ถึงจังใดเนาะก็ขอให้ทุกๆท่านหันคอยไปคอยมาปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดคือเก่าบ่ว่าจะขับขี่อยู่นครหลวงจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงหรือไปขับขี่อยู่ไสก็แล้วแต่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้เคารพกฎระเบียบจราจรของประเทศนั้นๆแม่นบ่
1: แม่นแล้ว
0: ประเทศขับขี่อยู่ลาวเฮานี่ก็ต้องได้ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพปฏิบัติระเบียบจราจรต่างๆเนาะเชื่อว่าทุกคนเริ่มตั้งแต่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเป็นประเภทรถจักรหรือว่ารถเก๋งกระบะจิ๊บตู้รวมถึงผู้ที่ขับขี่รถขนส่งผู้โดยสารหรือว่ารถบรรทุก เครื่องของต่าง
0: ๆ
1: ก่อนที่เฮาจะมาขับขี่รถเสื้อว่าทุกคนได้เรียนรู้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีต่างๆเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงภาคปฏิบัติตัวจริงเน
0: า
1: ะสุภลินฉะนั้นเฮารู้แล้วก็ขอให้มานําใช้ในเรื่องของภาคปฏิบัติตัวจริงเพราะว่ามันสําคัญกว่าท่านผู้ฟังเนาะบางคนนี่รู้แล้วยังประมาทขาดสติหรือว่ายังตาพะโลก็ให้ปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระเบียบท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แต่ละครั้งเน
0: า
1: ะเพิ่นจะเว้าเรื่อยๆส่วนหลายอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับย้อนคนประมาทขาดสติคันว่าประมาทหรือว่าขาดสติเสี่ยววินาทีนี่นะความสูญเสียเสียหายได้หลายอย่างโดยเฉพาะในทางด้านทรัพย์สินนี่แหละแล้วก็ชีวิตของเฮา
0: เจ้าน้อกะขอบใจเนาะมิตรรายการที่ว่าติดตามแล้วเพิ่นก็ได้นำไปปฏิบัติเนาะเพิ่นก็ได้อานาย่องๆสมซวยเข้ามาเนาะบางเรียกที่ว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องไปแก้ไขให้ทันการที่ด่วนทันอกทันใจเน
1: า
0: ะ
1: แ
0: ต่บางหน้าเรียกอาจจะบ่ทันใจแด้เนาะท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็สำหรับมิตรรายการติดตามอยู่เนาะเป็นแนวใดสัญญาณแจ้งชัดเจนดีหรือบ่ทางนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างแขวงเนาะแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้เด้อมิตรรายการฟังอยู่สยามบุรีเนาะเพิ่นว่าอานาตอนนี้ผมมีเสียงเพิ่นฟังทาง Facebook เนาะเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเป็นจังได๋แจ้งมาตื่มได้เนาะทางสยามบุรีเป็นแนวใดหนทางเด้อไปมาสะดวกสบายบ่มีรายการเดียวต่างแขวงเน
1: า
0: ะช่วยกันแจ้งมาแน่เนาะสภาพเส้นทางแขวงตนเองเนาะโดยรวมแล้วเป็นแนวใดไปมายากบ่สะดวกสบายบ่
1: เจ้าเนาะก็ฝากประธานไว้เพราะว่ารายการของเฮาก็ถือว่าเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานจราจรหรือว่าเรื่องของเส้นทางต่างๆบ่เฉพาะแต่นครหลวงเมืองจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศต้องขอบใจประธานโดยเฉพาะมีรายการประจำที่เพิ่นรับฟังเรื่อยๆบางทางก็รับฟังอยู่ทางผู้ใดเซกองอัตปือทางสารวันเดเนาะเพิ่นสะดวกเพิ่นรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กดเข้าฟังโลดเนาะท่านผู้ฟังอันนี้พวกเขาก็ฝากมิตรรายการไว้
0: เจ้าปัจจุบันนี้เส้นทางหลายโครงการนี่ก็คือกำลังดำเนินท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเนาะไผที่ได้ใช้เส้นทางไกลไปไกลมาเส้นทาง13ใต้ก็คือนับตั้งแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเวียงจันทน์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซซึ่งทางโครงการเพิ่นกำลังเร่งอยู่เด้อท่านผู้ฟังปิดครึ่งนึงเนาะเพื่อปูอย่างอัสฟัลต์และอีกครึ่งนึงหั่นก็ปล่อยให้เที่ยวอยู่แต่ว่าก็ไปมาด้วยความระมัดระวังคอยไปคอยมาเด้อทุกท่านเด้อในระยะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นจะตั้งปฏิบัติอยู่นี่เพิ่นก็เร่งสุดๆเพื่อว่าอยากจะให้สำเร็จในปี2028เนาะตามคาดหมายที่วางไว้ก็คือการก่อสร้างระยะ3ปีหลังจาก3ปีแล้วบัดนี้เพิ่นสิหับประกันระยะ7ปีถ้าสมมุติว่าในระยะ7ปีเนาะเส้นทางมีการเปเพหรือว่าจุดใดเสียหายทางผู้รับเหมาหั่นก็จะมีการรับผิดชอบเน
1: า
0: ะลงไปแก้ไขให
1: ้
0: เนาะไปปรับแปลงให้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือแจ้งให้มีรายการได้รับทราบระยะนี้คอยไปคอยมากันซะก่อนแต่ว่าอิงตามสภาพดินฟ้าอากาศเนาะคันว่าสภาพฝนฟ้าบ่เอื้ออำนวยนี่ก็แม่นการปลูกอย่างนี่ก็สิได้กับสิบ่ได้ตามกำหนดแหละเน
1: า
0: ะท่าน
1: ผู้
0: ฟังอันนี้เขาก็ต้องได้เข้าใจกับอันสภาพดินฟ้าอากาศน้ำก็ต้องขอขอบใจเนาะทางอนาข้อมูลจากผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างเส้นทางเลข8
1: เจ้าและก็ระยะนี้ไผที่เดินทางผ่านเขตลักษ21หาลักษ26ก็ให้เพิ่มสติระมัดระวังเพราะว่าจุดนี้เพิ่นกำลังเร่งในการปูยางไปเพราะว่าเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแต่ละยานแต่ละยานไปแล้วก็จะมีการหมายป้ายเตือนเป็นจวยแด่จวยสีน้ำมะเกี้ยงเนาะ
0: เ
1: พิ่นเอาไปหมายใส่ไปขั้นใส่บางครั้งอาจจะไปได้บางครั้งเบาสลับกันไปก็ขอให้ผู้ขับขี่บ่ว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญก็ต้องให้เกียรติเบื้องของเจ้าหน้าที่ก็คือวิชาการที่เพิ่นคุณเขียวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพร้อมเน
0: า
1: ะบางครั้งเฮาไปฮอดจุดที่มีการก่อสร้างใช้ความไวเกินอาจจะสร้างความยุ่งยากหรือว่าสร้างความอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
0: ก็ยังก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เส้นทางนี้นะก่อนหน้านี้หลายคนได้สมใจเนาะคือเฮาฮู้กันนะไปยากมายากเอาได้อวาเน
1: า
0: ะทั้งเป็นขุม
1: เจ้า
0: เป็นฝุ่นคืออันน่ะบ้านเฮือนหรือว่าห้านค่าแคมป์ทางอ่ะนะอุ้ยฝุ่นจับหลังคาฝุ่นจับเฮือนหนาเอาเทอวาเน
1: า
0: ะหลายคนนักชุมไซยานยานพนะขี่รถจักรซะเนาะขี่ไปขี่มาอู้ขี่ฝุ่นเอาเทอวาเฮาเห็นสภาพน้ำกันโดยเฉพาะผู้ที่ได้ใช้เส้นทางมาปันนี้กะจักหน่อยเนาะ2028สิเฮียบห้อยละห้อยซนห้อยเนาะทุกท่านกะเตรียมพร้อมเนาะรับไซแต่ว่าเรื่องของความไวนี่ก็อยากเตือนไปตั้งแต่ตอนนี้พี่เด้อ
1: แม่แล้ว
0: เห็นทางดีทางงามแล้วก็คือพากันใช้ความไวหั่นนะขอให้ใช้ความไวให้เหมาะสมในแต่ละเขตโดยเฉพาะเขตซุ้มซนเนาะในตัวเมืองกับบ่เกิน40พันแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและก็นอกจากข่าวดีในการซ่อมแปลงหรือว่าก่อสร้างเส้นทางเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เน
0: า
1: ะการยังมีอีก เป็นเพื่อว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กก็จะมีน้ำกันบอกว่าจะเป็นเส้นทางก่อสร้างเบตงเสริมเหล็ก15โครงการและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนอีก4โครงการที่นครหลวงจันทน์เนาะพวกเราก็จะสืบต่อนำเสนอแจ้งให้มีรายการได้ครับฟังเป็นแต่ละระยะไปถ้าว่าเพิ่นมีการลงมือเฮ็ดลงมือปฏิบัติจุดใดก่อนพวกเราจะค่อยๆแจ้งให้ประธานได้ครับฟังเติม
0: เจ้าเนาะกาอานาสำหรับมิตรรายการเนาะที่ว่าเพิ่นอยากจะเดินทางเนาะผ่านทางเขตอันลักเซาเอสบอไปทางปักเงิมไปทางไซสมบูรณ์หรือไปแขวงอื่นบรรดาแขวงทางภาคใต้นะ
1: เจ้า
0: ระยะนี้รู้สึกว่าเห็นเพิ่นพากันนิยมไปทางอันนั้นได้ทางท่าเรือได
1: ้
0: ท่าเรือแล้วขี่ไปแบบอันมันจะเป็นเส้นทางงามๆไปจนฮอด3แยกบ้านบักเหี่ยว
1: เจ้า
0: แล้วจังคอยว่าอันนะไปเลี้ยวออกจะไปซอดใส่ปักเงิมพนาก็รู้สึกว่าอันเห็นหลายๆคนไปเพิ่นว่าเส้นทางสะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้คืออันน่ะกิโลเมตรที่21หา71เนาะคือเฮาเว้าสู่ฟังเมื่อกี้นี้ว่า13ใต้ให้กําลังก่อสร้างอยู่เพิ่นอยากหลีกเลี่ยงตัวนั้นเอาไปใช้เส้นทางอันน่ะไปทั้งท่าเรือแล้วก็ขี่ซื้อไปกายควายแดงกายสิมโนอย่างไปเน
1: า
0: ะม
1: ัน
0: สะดวกสบายไปแล้วค่อยจะไปลัดขึ้นอยู่แถวน่ะปักเงิมบัดเดียว
1: เจ้า
0: ก็ไม่ได้ว
1: ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงเนาะเฮาฝากเติมให้ที่ว่ามีแผนจะนําใช้เส้นทางผ่านไปทางเมืองปักเงิ
0: ม
1: หากว่าเฮาบ่อยากผ่านไปทางกิโลเมตรที่21ในระยะที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางแบบนี
0: ้
1: เฮาสามารถหลีกไปใช้เส้นทางไปทางท่าเรือได
0: ้เจ้าลองเบิ่งเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนโดยเฉพาะแล้วอันน่ะเขาเจ้าไปเป็นคาราวานรถจักรเข็นกับเจ้าใช้เส้นทางนั้นไป
1: โอ้เจ้าแต่ว่าระยะที่ผ่านมากันหลายปีก่อนเนาะที่บุญน้องได้ไปเส้นทางนั้นถือว่าเปเพแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นซ่อมแปลงแล้วมันบ่เป็นทางหยางมันบ
0: ่
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีโดยเฉพาะแม่นการปรับปรุงพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงล่างนี
0: ่เจ้าเนาะเพราะว่าเขียนนั่นก็อู้หลายโครงการที่ว่าสำเร็จเฮียบห้อยไปแล้วเนาะก็ถือว่าสมไซได้สะดวกสบายกับอีกจุดหนึ่งหันยูบอนอันนะเส้นทางอนาถนนอันเอียงท่าเดือเนาะยูบอนข้างดาวเทียมที่จะว่าจะซอดไปใส่ทางอนาหนองคำแสนค่ะ
1: เ
0: ด
1: ็
0: กเน
1: า
0: ะกับงามเห็นหลายๆคนนาเสาร์อาทิตย์พากันไปทายฮู้ไปทายคอนเทนต์กันเนาะเส้นทางสะดวกสบายโครงการนี้ก็หักกับมอบภาพวางต้นปี
1: เจ้า
0: เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ว่าทางอนากระทรวงโยธาและเนาะเพิ่นได้มีการปฏิบัติจะตั้งปฏิบัติแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ว่ากำลังจะสำเร็จแล้วก็มีแผนมอนี่ท่านผู้ฟังกะติดตามน้ำกันได้ส้มไส้น้ำกันเนาะท่านท่านเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอะบอกว่าเพิ่นจะมีโครงการใดขึ้นมาเติมหรือว่ามีเรียกงานในการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงล่างเส้นทางได้บ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ทั้งต่างแขวงก็เส้นเดียวกันเน
0: า
1: ะพวกเขาจะสืบต่อรายงานให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆแล้วก็ท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไปเส้นทางใดก็ขอให้เพิ่มสติระมัดระวังแล้วก็อีกเส้นทางเส้นทาง13เหน
0: ือ
1: ที่ว่าเส้นสำเร็จแล้วๆเนาะหลายคนไปมาก็โอ้รู้สึกว่าดีใจทางแล้วเนี่ยจากแต่ก่อนนี่ขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันบ่ไปทางด่วนแล้วเพิ่นว่าไปทางธรรมดานี่แหละทาง13เหนือนี่แหละก็ฮอดท่อๆกันบางคนว่าก็สามารถไปเวนั่นเวนี่ได้ตื้มเนาะเพราะว่าก็ย้อนเส้นทางดีเส้นทางงามแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็แม่นหลายคนยังอยากใช้ความไวอยู
0: ่
1: เนาะ
0: แม่นแล้วเนาะกะขอให้รุดพรแน่เนาะโดยเฉพาะแล้วเขตซุ้มซนเด้อทุกท่านเด้อมีแต่ชื่อไว้ว่าเขาเขตซุ้มซนและกันรุดพรความไวลงเนาะระมัดระวังน้ำกันแถลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอันนี้ก็อยากฝากถึงทุกท่านอีหลีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเส้นทาง13เหนือใกล้เขตหงเฮียนใกล้เขตอีไลนาค่ะเขตบ้านนาค่ะมันจะมีคลื่นเพิ่นจะเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นมันคล้ายๆว่าใกล้หงเฮียนเพื่อให้ลดพรความไวลง
0: เ
1: ป็นอ่าวสูงแน
0: ่อ่าวสูง
1: มันบ่เนาะอ่าวสูงน้อยนึงแต่ว่าไผที่ว่าเฮาลึ่งไปมาหรือเฮาใช้ความไวในปริมาณที่ปกติมันก็จะธรรมดาแต่ว่าย่านว่าไผที่ว่าใช้ความไวเกินหรือเป็นรถจักรนี่นะอาจจะเสียหลักได
0: ้เจ้า
1: ฉะนั้นต้องได้ลดพรความไวอีหลีคันว่าไปฮอดจุดนี้
0: เจ้าแต่ว่าสูงอีแล้วคันรถจักรนี่คือภาพบอกคันว่าใช้ความไวเกิน
1: แม่นแม่นแม่นสูงใหญ่มันบอ
0: กสูงแล้วก็ใหญ่โดยเฉพาะอยู่เขตหนาวของเฮียนเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: คันประชาชนเห็นนั้นอาจจะลึ่งแน่อ
1: า
0: จจะฮู้จุดแล้วก็คอยพรความไวลง
1: เจ้า
0: แต่บางคนบ่ได้คอยใช้ตลอดอุ้ยมันมีจุดนี้อยู่บนไหนเนาะลืมละ
1: อ
0: ย่างลืมแน่คือเป็นรถใหญ่คือกันคันว่าใช้ความไวไปฮอดเขตนั้นน่ะแม่เวลาขึ้นคูตัวนั้น
1: หรือว่ารถตามเนาะคันขี่ไว้อู้ก็คิดว่าอันตรายท่านผู้ฟังก็เข้าใจว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อป้องกันเพื่อให้ลดพรความไวลงแต่ผู้ที่นำใช้เส้นทางก็ต้องได้มีสติและก็เดินทางในเวลากลางคืน
0: เ
1: ส้นเดียวกันบางครั้งอาจจะมืดแดดเน
0: า
1: ะ
0: เฮ เฮาก็ใช้เหตุเหมาะสมมาแหละเนาะ
1: แม่แล้ว
0: สักหลักเลยเฮาก็คือต้องได้ระมัดระวังเฮาเองเนาะแล้วก็ขอสบายดีมีรายการทุกท่านเด้อที่ว่ารับชมรับฟังอยู่เสียงได้ปกติแล้วเนาะขอบใจมีรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเด้อถ้าว่าเสียงแจ้งบ่แจ้งมีรายการฟังอยู่แขวงใดแจ้งมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้นี่ทางทีมงานเทคนิคเฮานี่ทางด้านนอกด้านในอู้ถือว่าเพิ่นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเกี่ยวพร้อมเลยเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ส่งข่าวส่งข่าวเข้ามาหา
1: เจ้าสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์พันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเมืองจันทน์กะเซ็นเคยเนาะแต่ละอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์วันอังคารเพิ่นจะเข้าร่วมในการรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมานครหลวงเมืองจันทน์ของเฮา9ตัวเมืองมีการเกิดเหตุน้อยหลายปานใดหรือว่าแผนการต่างๆเด้เวียกงานในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่แผนในต่อหน้าเพิ่นมีแผนบ
0: ่
1: ก็จะให้พันโทเดชหรือสารายงานตื่ม
0: เจ้าเนาะเฮานัดเพิ่นในระยะนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่แล้วเฮาก็จะให้ทีมงานประสานไปหาเพิ่นตื่มเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าแล้วก็ขอบใจมิตรรายการเด้อเพิ่นแจ้งมาเนาะว่าสบายดีเส้นทางสั่งทองไปธนาคารเปเพหลายแล้วอันน่ะรถตามนี่ได้คอยไปเนาะเพิ่นจะส่งแป้งคืนบ่อันนี้มิตรรายการฝากถามมาต้องได้ถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มก่อนเนาะมิตรรายการเนาะได้ข้อมูลเป็นเท่าไหร่เนาะก็เราหาติดตามได้ในรายการขับขี่ปลอดภัยเด้อขอบใจเนาะมีเส้นทางได้ตื่มอีกบ
1: ่เจ้าอ่ะตอนนี้พันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเมืองจันทน์เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพันโทเดชหรือสาได้ยินแจ้งบ่ทัน
2: ได้ยินแจ้งได้ยินแจ้ง
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆสละเวลาเช้ามื้อนี้เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำทีมงานพวกเฮาเจ้ากาสำหรับมื้อนี้เนาะเช้าวันอังคารอยากจะให้ทานเว้าสู่ฟังแน่เป็นแนวใดกันเข้าออกของยานพาหนะภายในตัวเมืองนครหลวงจันทน์การสัญจรของพวกเฮาโดยรวมแล้วเป็นคืนใดเนาะท่าน
2: เจ้าฉันพี่ซิงเนาะข้าพเจ้าโอทางนายทางแผนกตำรวจจราจรนครหลวงจันทน์ขอรายงานสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตท่านมาเนาะคือว่าสภาพการสัญจรอยู่นครหลวงจันทน์โดยรวมแล้วก็คือว่าการสัญจรมันสะดวกดีอยู่เนาะแต่ก็มีบางช่วงบางเวลาที่ประชาชนบ่ได้เพิ่นมองเข้าการเลือกการแต่ก็บางเส้นทางที่มีสำนักงานองค์การหรือโรงเรียนเนาะก็เฮ็ดในการสัญจรติดขัดเป็นช่วงระยะแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าติดขัดโดนเนาะเพราะว่าอยู่ในจุดที่ว่าประกาศบ่เจ้ามาก็มีพนักงานสัญจรของเฮาอำนวยความสะดวกระบายการสัญจรนั้นบริการเอาคนข้ามทางต่างๆฉะนั้นอย่างเงี้ยของให้ปู่ชะลุถนนจนปู่ขับขี่อะไรเนาะลงป้องกันเนาะใช้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอะไรแบบปฏิบัติตามการแนะนำหรือว่าการระบายของเจ้าหน้าที่เนาะอย่างเข้มงวดเบอร์ลีเรียมมานะรถที่แอร์อากาศเกิดเหตุเนาะ
0: เจ้าโดยรวมแล้วเนาะเช้ามื้อนี้กะใน9ตัวเมืองนครหลวงเมืองจันทน์เฮาก็ถือว่าโรงเรียนดีเนาะสะดวกสบายก็ถือว่าบ่ได้มีอันเหตุการณ์อย่างที่ห้ายแฮงเนาะท่านเนาะเจ้าแล้วบ่ฮู้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุภายในนครหลวงเมืองจันทน์เฮานี่น้อยหลายปานใดเนาะท่าน
2: เจ้าตัวก็ปัญหาสภาพการเกิดเหตุในนครหลวงเมืองจันทน์เนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานับแต่วันที่18ถึงวันที่24 2565เอาขอไปเดือน5 2566
0: เจ้า
2: ประเด็นเกิดพอหลวงวิจันทร์มีทั้งหมดจำนวน33เรื่อง33เรื่องในนี้มีพานาเปตีเล็กหน่อย27คันสมควร43ส่วนคนบาดเจ็บและเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บเล็กหน่อย12คนสาหัส21ขอไปสมควร21สาหัสเจ็บและบาดเสียชีวิต2คนแต่ก็ยังมีตัวเลขที่เกิดมีแต่มีการสูญเสียที่แน่นอนเป็นต้นกับมีผู้เสียชีวิตเลยเนาะถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ทั้งเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจน้ำหนักที่พี่น้องของผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตตั้งนี้เนาะ
0: เจ้ากรณีเสียชีวิต2คนเนาะท่านเน
2: าะเจ้าอยู่2
0: เจ้าสำหรับกรณีเสียชีวิต2คนนี้พอเฮาพอจะมีข้อมูลเบื้องต้นบ่ทันว่าอันน่ะสาเหตุเกิดจากหยัง
2: เจ้าตัวกับกรณีเสียชีวิตของคุณนี่เนาะผ่านการลงเก็บตามข้อมูลเบื้องต้นของไอ้น้องวิชาของเฮาเนาะคือกรณีเกิดเหตุในเวลาประมาณ 3:40 นตอน วันที่แจ้งของวันที่20เดือนธันวาคม2026เหตุเกิดอยู่ในทางของบ้านดอนติวเมืองสายตานีนครพนมเป็นเหตุรถยนต์เสียหลักไปตําเข้าเงินประชาชนในเวรเนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์เสียชีวิตคาที่เนาะ
0: โอ้เสียชีวิตคาที่
2: เจ้าชวนกรณีที่2นี้แม่เหตุเกิดในเวลาประมาณ 11:04 นของวันที่23เดือนธันวาคม2026เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างบ้านจอมมณีหาห้วยโหงทางหลักเนาะเหตุเกิดอยู่บ้านสายน้ำเงินเมืองชัยนีนครพนมจันทร์เป็นเหตุรุดจักต่ำกระบุดจักไฟฟ้าเลยถูกกับพี่รถจักรไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวเนาะแต่ต่อครับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะน้ำยาสีวิโนงของจุกวีและเสียชีวิตทางนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้ากรณีเสียชีวิตทำอีทยูดอนติวหันแมนเสียลักต่ำเฮือนประชาชนบ่ได้มีคู่กรณีเนาะท่านเน
2: า
0: ะเจ้า
2: บ่มีมิตร
0: 3:40 ค่อนแจ้งอู้ยังมืดๆอยู่ยังใกล้สิแจ้งอยู่เนาะท่านเนาะบ่ฮู้ว่าดื่มสิ่งมึนเมาหรือบ่
2: ต่อกับการจิบกำมุ่งต้นกรณีนึงเดี๋ยวว่าสภาพผู้ขับขี่ก่อนจะมาเกิดเหตุก็เป็นได้ดื่มสิ่งมึนเมามาก่อน
0: โอ้เป็นสาเหตุหลักเลยเนาะท่านเนาะอีกกรณีหนึ่งกับรถจักรต่ำกับรถจักรไฟฟ้าเนาะผู้ขับขี่รถจักรไฟฟ้าก็เสียชีวิตเนาะท่านเนาะอันนี้มันเสียชีวิต2คนสำหรับนครหลวงวิจันทร์เฮาเนาะการเกิดอุบัติเหตุแต่นอกจาก2คนที่ว่าเสียชีวิตแล้วเนาะกรณีอื่นๆก็ยังมีพาหนะเปเพอยู่และก็ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่เนาะท่าน
2: เจ้า
0: ก็ถือว่ายังปราศจากบ่ได้เนาะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาถึงว่าทางเจ้าหน้าที่นี่จะสุ่มใส่เนาะในการเข้มงวดเนาะในการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอีหยังต่างๆแต่ว่าก็ยังคือปราศจากบ่ได้เนาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าพันโทเดชฤษาขอถามท่านตื่นได้ขอถามท่านตื่นน้อยนึงเนาะโดยเฉพาะแม่นบากของเฮียนกับแม่นได้พักปิดโซเฮียนไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เฮามีแผนในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกเบื้องของตามบ้านบ่ทานตามแต่ละบ้านนี่นะท่าน
2: เจ้าตัวก็มีงานโฆษณานี่คือว่าพวกเฮาแมนวาเล่ซีนำให้จราจรเข้าถึงเมืองเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ตัวลงโฆษณาถึงว่าโรงเรียนจะปิดในถึงแต่ลงตามบ้านตามเมืองที่เมืองของตัวเองรับผิดชอบนั้นว่าให้สืบต่อเหตุต่อทางชั้นงานองค์การต่างๆมีนายพอได้เหตุปกติ
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าฮายังมีแผนนะท่านเนาะโดยเฉพาะมันจะลงตามบ้านเป็นประธาน
2: เจ้า
1: สำหรับระยะที่ผ่านมาคิดว่าผลได้หับในการลงโฆษณาตามบ้านนี่คิดว่าได้ผลพอสมควรบ่ท่าน
2: เจ้าต่อกับอันนะเรื่องงานโฆษณาเนาะหรือว่ามาบึงกับจระเมืองกับที่ลงไปโฆษณาเนาะแล้วก็แม่นว่าตามตัวเลขที่ทางเมืองรายงานมากับมีมวลชนเนาะในความสนใจหลายพอสมควรอยู่เนาะเลยกับโอเครับฟังเดี๋ยวกันลงเผยแพร่นักกุจจรเจ้าหน้าที่เขาเนาะแล้วก็คือว่าเอ๊ะหลายคนนี่ต้องจับเหยื่อในการขับขี
0: ่เจ้า
2: เนาะแล้วก็เหยื่อในการขับ
0: ขี
2: ่ดีขึ้นมากเนาะ
0: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะท่านที่ว่ามีคนให้ความสนใจถึงว่าจะบ่สามารถจื้อได้หรือปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่พวกเฮาได้เผยแพร่ไปแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่บ่ได้เข้าห่วงบ่ได้รับรู้หยังเลย
2: เอาแม่น
0: เจ้าก็สมเสยทางเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่ายังสืบต่อเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็เพื่อว่ายังให้ผู้ขับขี่เนาะเดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัยนี่แหละและก็อยากจะให้ท่านถือโอกาสนี้เนาะฝากถึงบรรดานักขับขี่ตื่มเนาะเรื่องของการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรการขับขี่ยานยนต์พาหนะไปมาแนวใดให้เดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุกายท่านถือโอกาสนี้ในการย้ำอีกครั้งนึงต่อกับผู้ฟัง
2: เจ้าท่านอีกทีนึงเนาะข้าพเจ้าก็จะขอฝากผู้ที่เซลล์รถจักรยานยนต์ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะคือทุกประเทศก็ดีคือบรรดาท่านผู้นั้นบัดแล้วในช่วงปัจจุบันนี้พาหนะนี่มันเพิ่มทวีหลายบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแข็งเนาะแล้วก็บวกใส่สภาพเส้นทางที่ฟ้าอากาศเนาะบางเส้นทางก็มีการขยายมีการปรับปรุงเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้อีกอย่างนึงก็แม่นว่ามันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฉะนั้นล่ะการขับขี่ก็มีความเสี่ยงภายเกิดอุบัติเหตุถ้าเอา บอกเขาลงกฎจราจรเนาะขับขี่รถไว้ไม่เกียรติซึ่งกันและกันเดี๋ยวยังว่าสิแล้วบอกกวดกาสภาพเป็นนี้รถอันที่สำคัญก็แม่นว่าเวลาถ้าเป็นตู้ดินไปแล้วมันแบบยังมีการสร้างสรรค์เนาะการดื่มการชุ่มเชลอันนี้ก็เป็นปัญหาที่วันยังแก้ไม่ถูกในสังคมบ้านเราฉะนั้นหลักการดื่มก็อยากให้ทุกท่านมีสติเนาะตื่นสมาภควรพอจะบรรซาครับบนเมืองฮอตบ้านเขาชงมีคนต่อไปได้แบบให้ดื่มพอสำนันยาบอกให้ดื่มก็ขีดโอ้ยเก่งจ้าตาจะดื่มจนข้อเกี้ยวจนบูบูจื้อหน้าเงี้ยจะกินแล้วก็จะให้นอนพักผ่อนเถอะเนาะพักผ่อนเงินเงินพวกก็มีหลายกรณีที่มาเกิดเหตุแล้วมาบ้ากันยินดีเสียชีวิตกันย้อนดื่มกันของเพจแล้วมู่คู่ห้ามปามบูฟังมู่คู่ยินดีช่วงกับบูให้ไปไปเองก็เกิดเหตุมีหลายรายเนาะฉะนั้นละอีกชนิดก็เป็นว่าช่วงระยะนี้หรือเป็นช่วงลูกหลานนักเรียนมาประถมเนาะได้สิ่งเนาะจุกสั้นเรือนสั้นต่างๆแล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเบิ่งแยงตื่มเพราะว่าปัจจุบันมาเห็นหลายพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อรถไฟฟ้าลูกขี่เที่ยวโรงเรียนหรือว่าขี่ไปลีนไปเที่ยวอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพราะว่าเด็กน้อยคันประถมหรือมัธยมนี่ก็ส่วนหลายยังกำกฎระเบียบจราจรวันนั้นดีฉะนั้นดีแท้ก็บ่อยากให้ลูกไปขี่ลีนขี่เที่ยวตามลำพังใจอะไรเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดหลายนี่จะว่าเจ้าก็อยากให้ทุกท่านเอาใจใส่น้ำตาลเนาะช่วยศึกษาอ้อมช่วยบอกเตือนเนาะเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยผู้เป็นตาเป็นเสียงช่วยเจ้าหน้าที่พร้อมตื่นดีเพื่อให้ในบริเวณมันสู้หน่อยก็ลงหรือว่าไว้เกิดได้กันยิ่งดีเนาะตามไปเจ้าไปจะขอฝากฟังตื่นเป็นชั้นเน
1: าะเจ้าก็ต้องขอบใจหลายพันโทเด็ดหรือซาสัญญาสารพร้อมแพทย์ตำรวจจราจรนะขอหลงวิจารณ์ที่ทานสละเวลาเข้าห้องรายการขอบใจหลายท่าน
2: เจ
1: ้
2: า
1: ขอบใจโชคดี
0: เจ้าเนาะสำหรับเพื่อนและคนละวิจารณ์เราเกิดอุบัติเหตุไปกรณีเสียชีวิต2คนเนาะตามทีทางพันโทเดลือซาได้เว้ามาก็อยากให้2กรณีนี้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ขับขี่
1: เจ้า
0: ได้ระมัดระวังหลายขึ้นในการขับขี่เพราะว่าจะเป็นกลางวินกลางคืนการดื่มสิ่งมึนเมาอันนี้มันกรณีเสียชีวิตนี่มันในทางหอมบ่แม่นใกล้สิฮอดเฮือนละบ่อันนี้เฮาก็บ่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วนอกจากนั้นที่เพิ่นรายงานมาก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัสอีก7คนแล้วก็บาดเจ็บสมควรอีก21แล้วก็ทั้งหมดนี้มัน33กรณีเฮาได้ฟังไปมันก็บ่คักปานใดเนาะค่ะผู้ฟังอาทิตย์เดียวอุบัติเหตุเกิดขึ้น33กรณีแล้วก็บ่รวมทั้งต่างแขวงสุพรรณอันนี้ที่เพิ่นรายงานแม่นเฉพาะนครหลวงจันทน์9ตัวเมืองของเฮาท่านผู้ฟังเนาะการไปกันมาคือดังพันโทเดลือซาเพิ่นแจ้งหลักๆก็แม่นนี่แหละเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเขาขับขี
0: ่
1: กินแนวใดดื่มแนวใดให้ปลอดภัยถ้าเมื่อใดที่เฮาฮู้ตัวว่าเฮาจะดื่มนี่นะให้หลีกเลี่ยงในการขับขี่รถแท้ๆบ่ว่าเฮาจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รถส่วนตัวขอให้หลีกถ้าว่าบ่มีคนขับรถขอให้ใช้บริการรถรับส่งปัจจุบันนี้มีรถรับส่งหลายบางบริษัทนี่เพิ่นเปิดรับฮอด24ชั่วโมงคนแจ้งตอนเช้าทันอยากเมื่อโมงได้อยากกลับโมงได้โทรเอิ้นโทรเอิ้นใช้บริการปลอดภัยท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นห่วงอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนหลายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิตแม่นย้อนการดื่มสิ่งมึนเมาและก็โมงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆนี่ก็แม่นโมงคนแจ้งโมงที่เป็นโมงที่คนบ่ค่อยบ่ค่อยเที่ยวทางแล้วเป็นเวลานอนว่าซั่นซะหลายคนยังบ่ทันตื่นยังนอนอยู่ 3-4 โมงเช้า
0: แม่นแล้วเนาะทุกท่านเนาะก็ขอย้ำคืนมีทักไฟรายการเนาะระมัดระวังละกันเนาะก่อนจะพักรายการนี้แจ้งข่าวกันซะก่อนเนาะสำหรับอนาแจ้งการจากอนาทางแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังนี่แหละเพิ่นอยากให้ฮีบฮ้อนเนาะไปพัวพันเอาค่าทดแทนโดยเฉพาะแล้วเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามทางอนาเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นะเมืองนาไซท้องหันมี24บ้านพุ่นใดท่านผู้ฟังเซา4บ้านก็คือมีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนนาสับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือส่องขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้บ้านโพนคำโพนมวงนาคานางาบ้านบัวหนองซะศรีวิไลโพนไซโพนทองโพสีและบ้านนาดีเซาซีบ้านของเมืองนาไซทอง
1: เจ้าสำหรับเมืองไซธานีก็มี8บ้านเนาะซึ่งมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซ บ้านตรงสร้างหินแล้วก็บ้านโคกใหญ่
0: เจ้าละกะเมืองไสสถานีมีอยู่9บ้านท่านผู้ฟังมีบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเปลี่ยนพ้นท้องบ้านดุงนาไหไหคำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
1: เจ้าและเมืองหาดแซฟองมี2บ้านก็คือบ้านดงพูนแฮและบ้านดงโพสีทั้งหมด4เมืองหลายๆบ้านเนาะที่ประกอบรวมกันท่านผู้ฟังที่บุญน้องและสุภาลินได้นำเสนอไปนี่ถูกทานถือบ้านของทานใดโดยเฉพาะแม่ทานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินขอให้ฮีพ่อในการไปรับเอาค่าสุดเสยแทนเพิ่นกำหนดถึงวันที่18มิถุนา2026นี่
0: เจ้าท่านผู้ฟังก็แจ้งมาตั้งแต่18มีนาผู้แหละเนาะหา18มิถุนา2026อีกบ่พอเฮาได้มื้อนี้ได้ท่านผู้ฟังบ่ได้ดนได้บึดเดียวเพราะฉะนั้นฮีบฮ้อนฮีบเฝ้ากันแน่ซึ่งได้ยินมาว่าเนาะทางโครงการเพิ่นว่านี่บางภาคส่วนไปรับเรียบร้อยแล้ว
1: เนา
0: ะยังเหลืออีกบางภาคส่วนเนาะที่ว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเนาะก็ถ้าว่าได้ยินแล้วอย่าลืมบอกต่อกันเนาะไปรับก่อน18มิถุนา2026เพราะว่าเพิ่นจะสรุปปั่นซีแล้วเด้
1: เจ้าสำหรับรายการพวกเขาก็จะค่อยๆอาจจะพยายาม แจ้งออกอากาศให้ประธานได้รับฟังเป็นแต่ละมือแต่ละระยะไปเน
0: า
1: ะใครที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการเขาขอให้แนะนำกันเติมบอกว่าจะเป็นมือเพื่อนของทานโดยเฉพาะทานที่ได้หู้ในปีที่ผ่านมาเพื่อนมีการแจ้งมีการบอกว่าดินของค่อยถึกตามแนวทางรถไฟลาวจีนได
0: ้
1: ก็ให้พอในการไปรับเอาท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเนาะสำหรับตอนนี้เนาะพวกเขาพักก่อนสักหน่อยหนึ่งท่านผู้ฟังจังไรกลับเข้ามาพบกันเติม
3: มิไซ
4: ท่านใด
3: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
4: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
3: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
4: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
3: โอ้ใจตรงกันเนาะ
4: แม่น
3: นี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
4: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
3: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
4: ้
3: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
4: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดเด
3: ้
4: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
3: แม่น
4: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
3: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
4: 40ละ
3: เ
4: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
5: เลือดเพียงนี่ตุน
4: หือ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
7: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
6: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
7: โอ้ยบ่เป็นหยังดอก แม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
6: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
7: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
6: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูก

0: Hearst กะฟังได้เนาะออนไลน์พวกเขาหลายช่องทางเนาะเว็บไซต์เดย์เฟซบุ๊กเดย์มีรายการติดตามช่องทางใดอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าสำหรับ Facebook นี่มีรายการสามารถติดตามรับฟังคืนได้เนาะเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการแล้วสามารถติดตามรับฟังคืนได้พวกเขาได้บันทึกวิดีโอการดำเนินรายการสุดลงไว้เนาะและมีรายการสามารถกดส่งต่อหรือว่ากดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรายการของพวกเขาพร้อมก็ต้องขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาเรื่อยๆเนาะบางท่านนี่เป็นมิตรรายการประจำแต่ละมื้อต้องได้ฟังแล้วก็มีการส่งข่าวข้อมูลข่าวสารมาให้พวกเขาขอบใจอีหลีเนาะเพราะว่าบางครั้งทีมงานพวกเขานี่ก็แม่นบ่ทั่วถึงในการไปเห็นแต่ละจุดแต่ละบอนอาศัยมิตรรายการเป็นผู้หนึ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารมาให้บางท่านอยู่ทั้งต่างแขวงก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็เป็นการฝากเตือนกันไปเนาะมิตรรายการหรือว่าผู้ขับขี่บางท่านมีแผนจะเดินทางทางต่างแขวงได้รับฟังไปฝากเตือนกันเด้อจุดนี้ไปบ่ได้เพิ่นก็หลีกเลี่ยงก็เป็นการดีเนาะประธาน
0: เจ้าการสำหรับมิตรรายการเนาะที่ได้สมใจเส้นทางเนาะล่าสุดเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เส้นทาง450ปีเนาะรู้สึกว่าอันน่ะต่ำหุ้นแหงสมควรได้เบิ่งสภาพรถทั้งหน้าจนมุนเนาะ
1: แม่นแล้วเพราะว่าเหตุเกิดในเมื่อคืนนี
0: ้เ
1: นาะที่ทางพระโทอัมพรขับอุ่นทองเพิ่นได้ส่งพังคลิปวิดีโอแดแล้วก็รูปภาพเข้าสู่ทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาจากรูปภาพคลิปวิดีโอที่เห็นนี่ก็แม่นเป็นรถกระบะที่ว่าเสียหลักไปตามเอาเสาไฟกลางทางและลากเสาไฟมาอีกฟากหนึ่งของเส้นทาง
0: เจ้าท่านผู้ฟังเนาะหลายท่านเนาะใช้เส้นทาง450ปีเนาะเขตอนาสุวรรณีเขต CSC วสิษาเนาะท่านผู้ฟังจะเห็นเนาะอยู่คู่กลางทางอ่ะนะเนาะเสาไฟแต่ต้นสูงๆใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังเนาะหลายๆคนเห็นแล้วก็เงือกว่าป้าเราลากไปได้เท่าใดลากเสาไปเป็นต้นเลยได
1: ้เจ้าเพราะว่าตามคู่ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนี่คิดว่ายังโชคดีที่บ่มีรถสวนทางมา
0: เจ้า
1: เพราะว่าเพิ่นขี่ข้ามมาอีกฟากเลนนึงเลยสุภาลินคู่กลางทางนี่ก็สูงเด้และก็กว้างแต่ว่ารถนี่มันข้ามมาอีกฟากนึงก็คิดว่าการใช้ความไวนี่สมควรเน
0: า
1: ะ
0: แหละเบิ่งจากความเสียหายเนาะสภาพรถทั้งหน้านี่ก็ถือว่ามุนเลยแล้วโอ้ยลักเสาไฟนี่ก็บ่แม่นเบาๆได้หั่นท่านผู้ฟังเน
1: าะแม่นแล้วเส้นทางเส้นนี้นี่ก็กว้างแต่ละเบื้องแต่ละเลนนี่มันถือว่ากว้าง
0: เจ้าแม่ละต้นเสาไฟสีเหลืองๆอยู่คู่กลางเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่ว่ามันมีโซลาร์เซลล์หั่นนะ
1: เจ้า
0: เจ้าต้นนั่นแหละท่านผู้ฟังนอกกะเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ว่าแฮงสมควรแต่ว่าเราก็บ่ได้ไปกับคู่กรณีคนอื่นเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เสาไฟเนาะก็หวังว่าจะปลอด
1: ภัยเนาะจะภาวนาให้ผู้ขับขี่รถปลอดภัยบ่ฮั่วเพิ่นขับขี่มาคนเดียวบ่หรือว่ามามีคู่ร่วมทางหรือว่ามีผู้ที่ว่านั่งมาน
0: ำ
1: แต่ว่าเป็นอะไรรายละเอียดพวกเขาก็จะถามพันโทอัมพรขึ้นไปเติมเนาะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองหาดไซฟองสุภาลินเนาะเป็นเหตุรถต่ำกันซ้อน3คัน
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นรถไอค่าที่ว่าไปต่ำกับรถกระบะต่ำรถกระบะแล้วละเจิดไปใส่รถกระบะอีกคันหนึ่งที่ว่าจอดอยู่แคมทางก็ถือว่ารวมเป็นซ้อน3ความเสียหายนี่ก็ถือว่าสมควรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าต่ำ3คันซ้อนอยู่เขตบ้านนาไห่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: หนังหาไซฟองนครหลวงวิ่งจันทร์แต่มันทางพันโทแดงน้อยเนาะทับปากทั้งอ่ะนะรายการ
1: แล้วเนาะแม่แล้วเพิ่นว่ามื้ออื่น
0: เจ้า
1: เป็นอะไรจะให้เพื่อนรายงานตื่มเนาะแล้วก็บอกเฉพาะแต่กรณีที่บุญนกและสุภลินนำเสนอมานี่กรณีอื่นๆโดยเฉพาะระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเด้เมืองหาดแสฟองเขาเป็นแนวใดก็จะให้ทางพันโทแดกน้อยเพื่อนรายงานในมืออื่นเนาะหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาอยากจะฝากเตือนอยากจะฝากถามทางเมืองหาดแสฟองนี้มือนี้ยินดีโทรมาได้เน
0: า
1: ะฝากเป็นคำถามไว้ท่านผู้ฟัง
0: บุญเพื่อว่าเขาจะได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะให้เพิ่นตอบให้เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นทางด้านข้อมูลทางด้านวิชาการเนาะเจ้าหน้าที่มาตอบเองนี่ก็จะไขข้อสงสัยได้ดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วมีคำถามใดอยากจะฝากก็ฝากได้เลยท่านผู้ฟังเนาะนอกจากนี้แล้วเนาะทางเมืองอื่นๆเนาะในเก้าตัวเมืองคลองจันนี่หรือว่าอาจจะเป็นต่างแขวงแขวงใดที่มีรายการว่าอ้าวน้องสัมภาษณ์แน่เนาะน้องอยากถามข้อมูลแน่จังซีมีรายการก็สามารถเนาะเสนอคำคิดเห็นเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้คือกันเด้อ
1: แม่นแล้วและอีกกรณีนึงเนาะสุภลินให้บุญน้องเมื่อกี้นี
0: ่
1: ก็เป็นกรณีที่
0: อันนี้บ่ฮู้ว่าเมาหรือจังได๋เน
1: า
0: ะเจิดไปเจิดมาอยู
1: ่ก็สิคือสิแม่นเหตุเกิดเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ีพลเมืองดีเพิ่นได้ถ่ายคลิปแล้วเพิ่นได้เอาลงสื่อโซเชียลมีเดียเพิ่นก็ถ่ายลงว่ามี

0: เหตุที่ว่าคนขับรถนี่เพิ่นเมาบ่หรือเพิ่นแนวใดขี่รถเจิดไปเจิดมาอยู่ในอาคารของสนามบินวัดไต
1: แม่นๆเอาทําอีฟก็อยู่เส้นทางใหญ่แล้วก็เจิดไปเจิดมาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางสนามบิน
0: แม่น
1: แล้วเลี้ยวเข้าไปแล้วจากคลิปที่เฮาเบิ่งกันนะไปต่ําเอาลักเสาธงเห็นบ
0: ่แม่นแล้ว
1: เข้าสนามบินมันจะมีลักเสาธงอยู่เนาะไปต่ําเอาลักเสาธงหันเบิ่งล่มว่าซั่นนั้นบ่ฟังอันนี้ก็คือเป็นห่วงตัวผู้ขับขี่เนาะบ่ฮู้ว่าสภาพมึนเมาบ่
0: แล้วสิไปฮอดไส
1: เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเนาะในการขับขี่ยานพาหนะของมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ก็คือเว้ามาเพื่อเตือนสติมิตรรายการเนาะฉะนั้นแล้วจะนําไปปฏิบัติหรือบ่นั่นก็ขึ้นอยู่กับมิตรรายการเองเนาะบ่ว่าจะเป็นเบื้องเฮาก็คือปฏิบัติหน้าที่เต็มที
0: ่เจ้า
1: เนาะเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เต็มที่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าเวียกของเพิ่นส่วนผู้ขับขี่เองเนาะมีหน้าที่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรก็อยากฝากทุกท่านให้ปฏิบัตินำกัน
0: แม่นแล้วแล้วก็อีกปัญหานึงอยากฝากเตือนโดยเฉพาะถึงบรรดาผู้ปกครองที่ว่ามีเงื่อนไขในการซื้อรถไฟฟ้าให้ลูกหลานเฮาไปโรงเรียนเองเนี่ยเนาะเชื่อว่าเข้าใจว่าบางครอบครัวอาจจะบ่มีเวลาในการไปส่งลูกหลานเฮาอาจจะมีเงื่อนไขในการซื้อรถให้ไปสะดวกกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ประธานผู้ปกครองทุกคนเบิ่งถึงความปลอดภัยของลูกหลานเฮาเนาะให้เบิ่งว่าเกณฑ์อายุลูกหลานเฮาสมควรในการขับขี่รถบ่กระเจ้าเข้าใจรับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรและปานใดกระเจ้ารู้ถึงความเพิ่นว่าหยังผลกระทบหรือผลร้ายที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือบ
1: ่
0: เนาะอันนี้อยากให้ผู้ปกครองทุกคนแนะนำลูกหลานของเฮาตื่มบางคนนี่อายุยังบ่ฮอดเกษียณเทื
1: ่
0: อระเบียบจราจรยังบ่ทันฮู้เพียงแต่ขาถึงรถหรือว่าขับเป็นเลี้ยวเป็นไปเป็นนี่นะก็ให้ลูกขี่แล้วอันนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังคือกรณีที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งกันบ่รถจักรต่ำกับรถไฟฟ้าเฮากับบ่โทษเบื้องใดเบื้องนึงว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกแต่เฮาจะฝากเตือนก็คือว่าให้เบิ่งตามความเหมาะสมว่าลูกหลานเฮานี่ขับรถเป็นแล้วบ่เพิ่นเกณฑ์อายุฮอดบ่มีใบขับขี่บ่เข้าใจระเบียบจราจรหรือบ่แล้วเวลาขับขี่รถไฟฟ้านี่ส่วนหลายบ่เห็นภายใส่หมวกกันกระทบส่วนน้อย
1: เจ้าจะถือเบา
0: จะเห็นส่วนน้อยแม่นบ่สุภาลิน
1: ส่วนหลายแล้วนี่นะนักเรียนเนาะขี่รถไฟฟ้านะแหนมเบิ่งบ่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อก
0: แม่นแล้วเพราะว่ามันมีทางรถจักรไฟฟ้ารถถีบไฟฟ้าเด้แล้วก็ที่สังเกตเลยว่าพบเห็นหลายกันแม่นอยู่เขตซานเมืองเขตซานเมืองนี่ก็พบเห็นหลายบางคนนี่บุญน้องคิดว่าคือสิยังบ่ทันจบบ่ทันฮอดประถม
1: ยังน้อยๆ
0: ป .3 ป .4 บางคนนี่ขายังบ่ถึงนะสุภาลินยังยังยับก้นไปให้มันไกลๆบ่เพื่อที่ตุ๊ดๆไปเพื่อที่จะให้ยังขายังยี้เอาเฮาเห็นแล้วก็โอ้เป็นห่วงใจนี่เพราะแต่อยากว่าอยากพาเมื่อส่งแต่ก็เฮ็ดบ่ได้เนาะฉะนั้นก็ฝากขอให้เป็นอีกกระบอกเสียงนึงซะเนาะให้ผู้ปกครองที่ว่าได้รับฟังไปแล้วก็มีการแนะนำลูกหลานของเฮาซะ
1: เนาะประถมเนาะแล้วก็มัธยมคณะมัธยมอันนั้น
0: มัธยมปลายกันยังใคร
1: เออนอยังใครมัธยมปลายนี่ก็เห็นคือกันได้เนาะขี่ส่วนหลายจะเป็นรถจักรไฟฟ้าในมัธยมปลายจะขี่รถจักรไฟฟ้าแล้วเนาะก็ฝากเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็ผู้แม่ผู้ปกครองที่มาฟังอยู่ก็แนะนําลูกหลานใส่หมวกกันกระทบแน
0: ่แม่นแล้ว
1: ป้องกันตนเองเนาะแล้วก็เพื่อว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมาเนาะก็จะได้พ้นนักเพิ่นเบาได้ป้องกันการกระทบหัวเนาะอันนี้ก็ได้
0: เจ้าหรือว่าระยะพักโรงเรียนแบบนี้ลูกหลานของทานที่ว่ามีเกณฑ์อายุ15ปีขึ้นไปนี่นะก็สามารถแนะนําหรือว่าพาลูกหลานเฮาไปเข้าเรียนการเรียนการสอนอยู่โรงเรียนสอนขับขี่รถตามแต่ละจุดที่ว่าทานสะดวกเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ละโรงเรียนเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าสิเสียงใบกับขี่รถจักรก็ได้พาโรงเรียนด้วยกันเด้เนาะ
0: แม่นแล้ว
1: ขี่รถจักรใบกับขี่รถใหญ่จังซี่ต้องได้เรียนรู้เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเนาะเป็นอีกสิ่งนึงที่ว่าอยากจะกระตุ้นหลายๆคนเลยแหละ
0: แม่นแล้วสําหรับโรงเรียนการสอนขับขี่รถต่างๆนี่นะเพิ่นก็แจ้งมาได้สุภลินเพิ่นว่าคันอายุบ่ฮอด15ปีเทื่อแต่ว่า13 14ปีนี่นะอยากจะไปเรียนไว้เพิ่นก็รับสอนแต่ว่าเพิ่นจะยังบ่ทันออกใบอนุญาตและขับขี่ให้เทื่อเนาะจนกว่าอายุครบ15ปีขึ้นไปเพื่อกระจังจะออกให
1: ้
0: แต่ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเรื่องของภาคทฤษฎีได้เพิ่นสอนเพิ่นแนะนําแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตัวจริงแดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ดีเลยเนาะอยากจะให้ทุกๆคนลองไปคิดพิจารณาเบิ่งโดยเฉพาะบรรดาผู้แม่ผู้ปกครองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสําหรับเวลาจะหางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาก็ถือว่าบึดเดียวเน
1: า
0: ะเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านบ่ว่าจะติดตามรับชมรับฟังที่ Facebook Live ลาว National Radio หรือว่ารับฟังที่ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz พร้อมมื้อนี้สุภาลินหอมรัศมีและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ป่องทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะปิซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะและวางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา 20:00 นได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจ๊ะแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะพิศอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สวมใส่ป้องกันหักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสวมใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด
3: ้อนายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
2: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวและสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
3: โดย
2: มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
3: าะหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮา

Nhà mưa, nhân nùng nồi, hệ châu hầm hiền. Khuẩn, bụn hầu mi, xì nhây xuống phiêng pha. Bày phái nà, xì hạ ngân đầy ngài. Phái phụ quam hưu tươn, ngân bia kèn kèn bò thủng. สุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าอาอาทุกทุกท่านขอนำบริการเข้าสู่รายการลองในทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมบทเพลงมวลม้วนนะจากตามคำขอจาก FC แฟนรายการหลายๆภาคส่วนที่ติดตามรายการขอกันเข้ามาก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมขอบใจเบียนเทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องสูงหรือเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านขายเครื่องสูงหรือเครื่องย่อยห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวงตลาดน้ำงำขอบใจตัวแทนตำนายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งและห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแม่นางเอ็งแม่นอยู่ทางหลวงหอบางตลาดดาราเดอร์ทั้งสองท่านเนาะที่ว่าได้หับเกียรติเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมให้ลองเลือกพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่รายการปกตินะมีรายการพวกเขารายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเมื่อท่านได้รับประทานอาหารเสริมที่ดีและสรรพคุณดีล้ำเข้าสู่ห่างไกลมื้อนี้ก็ถือว่าขอบใจผู้มีแฟนรายการที่เข้ามาสมหน้าทางเพจแห่งชาติลาวเฮาขอบใจทั้งท่านบุญนำหมื่นสุพลนำเด้อไอหักไอเพลงที่ติดตามรายการขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวเนาะเข้ามาเบิ่งมาสมแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ก็ถือว่าในช่วงปัจจุบันนี้เนาะในอาทิตย์นี้หรือว่าเดือนอาทิตย์นี้ก็ถือว่าข่าวเด่นๆเนาะข่าวเด่นๆประเด็นฮ้อนๆแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยเนาะทั้ง7ฐานหรือว่า7ชีวิตเนาะที่เข้าไปปฏิบัติงานเฮ็ดเรียกอยู่ในถ้ำผาหินอยู่แขวงไซสมบูรณ์เมืองล่องแจ้งนะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังบ่ทันได้ออกมาเถื่อเนาะภาคส่วนที่หาผิดชอบเพิ่นก็คุ้นเคี่ยวนะเล็งลัดตัดตอนหีบห้อนเป็นการด่วนในปัจจุบันนี้ก็คือได้ทรงผู้เชี่ยวชาญนะเดินทางมาแต่ราชอาณาจักรไทยนะพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนหน่วยกู้ภัยเรียกว่าอาสาสมัครกู้ภัยทางเบื้องของลาวเฮาเนาะประสานสมทบกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากำลังสืบต่อนะกำลังสืบต่อค้นหานะในมือสำอิดเพิ่นก็ว่ามีข่าวว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าเกิดฝนตกแห้งน้ำไหลเข้าก็ได้ถอยออกมาใหม่และมือต่อไปก็สิแม่นสืบต่อค้นหาอีกเติมหน่อยมีการวางแผนต้องได้เพิ่มจักดูดน้ำนะใส่อีกเพราะว่าน้ำนี่มันฝนตกตลอดเด้มีรายการเนาะทั้งน้ำออกบ่อแดน้ำปลาไหลซึมมาตามงามหินมาแต่ลืบแต่ทอใส่ๆมันก็โฮมเข้ามาในปากถ้ำในถ้ำเด้เนาะเฮ็ดให้การค้นหานี่ยุ่งยากเอลีนะก็คือดังมีรายการที่ติดตามรายการทั้งโซเชียลทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ข่าวหลายๆสถานีหลายๆช่องเพิ่นก็ยกมาเว้ามาว่ากันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยที่เข้าไปเฮ็ดเรียกอยู่ในถ้ำผาหินนะอยู่ทางเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้มันกำลังค้นหากันอยู่นะก็ต้องแสดงความรู้บุญคุณและก็ขอบใจอาสาสมัครกู้ภัยทั้งประเทศไทยและก็อาสาสมัครกู้ภัยทั้งประเทศลาวและก็องค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนที่กำลังปุ้มลุ่มกันเพื่อช่วยชีวิตทั้ง7ฐานออกมาให้มันได้นะมีรายการเนาะเด้อแล้วก็ขอโอไซพรขอให้ทุกๆคนปลอดภัย
ให้มีแต่ความปลอดภัยเนาะบ่ให้เกิดหยังขึ้นมาซะนั้นไปเนาะให้ออกมาด้วยความปลอดภัยเด้ออ่ะเป็นกำลังใจให้เนาะรายการ Long List นะทางระบบ FM 103.7 MHz ขอส่งแห่งใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้ง7ชีวิตและก็ภาคส่วนหน่วยกู้ภัยทั้ง2ประเทศเลยในตอนนี้นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งผู้ช่วยและก็ผู้ประสบภัยนำเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจอันดีที่มีสายสัมพันธ์ผูกแน่นกันนะจะได้เอิ้นใส่เอิ้นหากันนะอันนี้แหละความสามัคคีสมานฉันท์เป็นปึกแผ่นช่วยกันบ่สิยากลำบากอุปสรรคใดๆก็ถือว่าผ่านพาให้มันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทั้ง7ท่านปลอดภัยก็ถือเป็นข่าวหน้าหนึ่งในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้เพิ่นปลอดภัยเนาะมีรายการเฮาเด้อภาคส่วนหนึ่งก็ยังเป็นครอบครัวแล้วไปเนาะเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกบ่ฮดฮู้ใจเนาะมีรายการเป็นครอบเป็นครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนาะเป็นเมียโอ้ยเบิ่งแล้วก็รู้สึกค่อยใจนำนะก็ขอให้มีความปลอดภัยกลับออกมาหาลูกหาเต้าหาครอบหาครัวได้เนาะก็สิเว้าแล้วก็ได้หารายการเลยพวกเฮาก็เป็นรายการบันเทิงไปนำเนาะบักเพลงเนี่ยก็ขอเข้ามาเด้อมีรายการนะเด้อในหลายรายการหลายๆบรรยากาศนะก็ยกมาว่ากันนะบางภาคส่วนก็อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบ้านการเมืองปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมก็มีหลายๆรายการทางสถานีพวกเฮาเนาะก็โทรเข้าไปได้นะโทรไปแจ้งเพิ่นมีหยังก็แจ้งเข้ามาทุกเขตใดแขวงใดอยากโอ้อยากลมอยากมีหยังให้ประชาสัมพันธ์บ่ต่างๆก็มีหลายรายการเพิ่นรับมาเด้อเพิ่นรับข้อสมีส่งข่าวคำเสนอจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพุ่นล่ะเนาะโทรเข้ามาได้เด้อแล้วก็เฉพาะรายการลองเล็บพวกเฮาเนาะก็โทรมาได้บ่เป็นหยังแต่โฆษกแกได้เอาข้อมูลดังกล่าวไปมอบให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นนะอันนี้โฆษกก็จะเก็บเอาเพราะว่าบางท่านก็สิติดตามรายการของโฆษกเบาไทยหลายบางท่านบางบอนก็ฟังกันนะฟังเพลงนำฟังสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลรักษาสุขภาพอยู่บ้านอยู่เฮือนผู้อุปถัมภ์รายการหรือว่าสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทฟังหรือว่าอยากโทรเข้ามาก็โทรมาได้ที่เบอร์030 5787052 5787052เด้อนี่เป็นเบอร์ประจำห้องสูง FM 103ของเฮาในปัจจุบันนี้นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่มีรายการอยากได้อาหารเสริมแม่นมีเนาะมีเบอร์ทั้งห้องการเฮาที่020-9829-4228 9829-4228เด้อนะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ้านนาผาสุกเพลงนี้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการหลายๆภาคส่วนที่ขอกันเข้ามาศิลปินสุนิต้านะเป็นสไตล์โคเวอร์เด้อนะโคเวอร์เพลงเนาะม่วนๆกันเจ้า

0: ดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ดินทินนาบ้านป่าคาดอยเอ๋ฮะบางท่านก็ฟังแล้วก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนนะคิดฮอดถิ่นฐานภูมิลำเนาบนที่เคยฝังใส่แห่แพทย์ใส่บืออยู่ตั้งแต่ยังวัยกับเมื่อยามเด้เนาะคันได้มาแล้วก็ได้มาอยู่ในเมืองในนาหาเงินหาทองมีเงินมีคำมีรถมีลางแล้วก็กลับเมื่อเยี่ยมยามทำข้าวถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนแด่ยามพี่ยามน้องยามพ่อตู้แม่ตามีเงินมีทองก็ไปสร้างไปสาหรือว่าหำเฮียนเอาความรู้แล้วจบแล้วก็กลับไปบ้านไปเมืองไปพัฒนาบ้านเมืองเฮ็ดให้บ้านเมืองสวยสดงดงามเจริญรุ่งเรืองนี่อันนั้นก็ถือว่าออกจากบ้านก็ได้เห็นด่านแดนไกลกันบ่ไปหาเฮียนก็บ่มีความรู้กันบ่ไปหาเงินหาทองก็รายรับรายจ่ายมันก็สูงก็ต้องดิ้นรนสู้สนเฮ้ไปสวนสุแนวเด้ยามนี้ก็ได้คันที่ไปใส่มาใส่ก็ให้เบิ่งนะสุขภาพก็ต้องมาก่อนให้มันแข็งแรงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของอวัยวะใดๆก็ตามร่างกายมันต้องสมบูรณ์ก็พอพันสอบถามเบิ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันว่าร่างกายบ่คักบ่แน่และในยามนี้ก็กระทู้มาทางลองเล็ดปอฮอกก็มีคำปรึกษาให้มีคำโอ้อุ้มลมให้เด้อที่เบอร์020-9829-4228เป็นประเภทอาหารเสริมบำรุงสุขภาพทั้ง6ประเภทเลยทางพนักงานปอฮอกก็พร้อมให้ข้อมูลทางหลังไมค์ท่านโทรมาหน้าไมค์ก็ได้บ่เป็นอย่างในโคซุกก็จะอธิบายให้แบบเอาแบบรวมๆให้ย่อๆเนาะแต่ว่าให้มันกระทัดรัดและก็เฉพาะมิตรรายการที่ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวทางการไลฟ์สดก็อย่าลืมเนาะฝากบ่ทูไว้ในกล่องคอมเมนต์หรือว่าอยากฟังเพลงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อถ้าหรือไวเพลงแนวใดก็ขอกันเข้ามาเนาะไปฟังเพลงเติมอีกเพลงนึงมิตรรายการเฮาจะคอยมาว่ากันเติมเนาะเพลงนี้เงินนะเงินของทางอาจารย์คำภูทวีวันนะเพลงเก่าๆจักหน่อยฝากให้แกเพิ่นมิตรรายการเฮาได้เบิ่งบ่มื้อซื่นกันครับ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษณ์3ห้างปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เงินเป็นพระเจ้าพ่นเฮ้ยเงินมีเงินทิ่มใส่น้ำน้ำก็แห้งทิ่มใส่เล็กเล็กก็คดทิมเซดินดินก็ถือว่าเจือนไปอันนั้นแหละหลายแนวคำว่าเรื่องเงินก็ได้มีเงินเงินเงินเป็นวัตถุที่เบิกทางคันมีเงินนี่ไปใส่ก็ได้เฮ็ดยังก็คือคันมีเงินเนาะก็ฝากเป็นบทเพลงดีๆเพื่อให้มีแนวคิดที่พันขยายต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจต่อสู้กับสภาพครอบครัวที่ยุ่งยากขาดแคลนต่อสู้กับปัญหาของพยาธิโรคคาในห่างไกลก็หาเนาะหาเงินไผก็หาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินหาเงินมาปลูกเงินปลูกสารหาเงินมาซื้อรถซื้อลางหาไว้หลายๆเงินคำก็ได้หาไปนำดูแลตัวเองไปนำเนาะมันมีแต่หาแล้วบ่เบิ่งตัวของบ่ได้เลยจะได้เจ็บป่วยมาก็หามาปวดตัวเองอีกก็สิยุ่งไปเติมอะไรก็ได้ก็ยังดีมีแนวก็ยังดีพอได้มีเงินปวดเจ้าของเนาะ รายการพวกเฮาก็จัดจําหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทเด้อที่แจ้งให้มีรายการได้รับฮู้นํากันว่ามันมีหยังแดเนาะ6ประเภท1มากับจีโก้พลัสไหนผักส่วนนี้ปัญหาเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดสุขภาพบ่แข็งแฮงย้อนมีไขมันสุขภาพบ่แข็งแฮงย้อนมีธาตุน้ําตาลสุขภาพบ่แข็งแฮงย้อนเป็นความดันสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนกระดูกกระเดี่ยวบ่แข็งบ่แก่งเนาะคอกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆเรียกว่าสุขภาพบ่เพอร์เฟคบ่สะดวกในการพักผ่อนนอนกับบ่หลับเจ็บผันเจ็บนี่เจ็บหัวเบื้องเดียวเจ็บเส้นประสาทโอ้หลายแนวแท้ว่าสันห่างกายก็ได้พูดแล้วต้องไป G-Gro Plus เพิ่นเด้อรายการเฮาพักนอนก็มีปัญหาเรื่องของคอลลาเจนพาสนี่บำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อกระเนื้อต่อกระจกต่างๆมันมอบให้ทั้งอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาร์ทโมติน่าพักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแฮงเป็นแคปซูล50ใน1กับอาโรเจนพาร์ทบำรุงผิวนะช่วยให้สะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในห่างกายนะบ่งบอกได้ที่ภาพลักษณ์ทางภายนอกผิวพรรณสดใสนานเฒ่านานแก่ทุกอย่างดีนะงามจบคอกระดูกก็ดีต้องเติมเต็มด้วยอาโรเจนพาร์ทเป็นคอลลาเจนนะมีรายการเฮาเด้อประเภทเฮ็ดให้เฮานี่บ่สุบบ่เซาบ่งอมบ่เหงาเนาะบางท่านก็อายุหลายแล้วก็ห่วมเหงาเหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาซะเด้บางส่วนนี่ก็โอ้อายุหลายขึ้นนี่แห้งกระปี้กระเป๋าแห้งเบ่งแห้งบานขึ้นกับการดูแลสุขภาพต่อไปก็แมนดับเบิ้ลคลิกเฉพาะพยาธิยิงอากาศฟิกเซซี่ในการดีท็อกซ์ลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยอาหารเสริมฟิกเซซี่เป็น2สงใส่น้ำเด้ออ้าวทายยากทายฟืดทายบ่ออกอย่าลืมนะโทรมาได้ที่020-9829-4228นะยินดีจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศทั้ง6ประเภทอาหารเสริมในช่วงนี้ก็แม่นมีโปรให้อยู่เนาะเฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมของลองฤทธิ์พวกเฮาในเวลาที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ทุกๆทั้งทุกๆเทื่อเลยที่โทรมาในโซมงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ทันทีเลยเนาะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งมีรายการเอาเพลงนี้สารวันที่หักสารวันที่หักห้องโดยคำพานดินดาวง

สารวันที่ฮักนะขอบใจนะทาง FC แฟนรายการที่ขอกันเข้ามาทางหลังใหม่เด้อให้อยู่ดีมีแฮงสุขกายสบายใจเมื่อได้ฟังเพลงเนาะหลายๆบทเพลงยังรอท่าอยู่เด้ออย่าเฝ้าเลือนผ่านนะแล้วก็เกี่ยวกับประเภทภาคส่วนที่อยากสอบถามนะเครื่องดื่มเด้อเครื่องดื่มก็มีนะทางหลังใหม่เด้อพ่อแม่เฮาอยากได้เครื่องดื่มประเภทซานะบำรุงตับซาบำรุงปอดซาหญ้ารีแพ้เฉพาะทานหญิงซาตีพลาซาเถาวัลย์เปียงหรือว่ากาแฟถังเช่ากาแฟทางเช่ามีจำหน่ายแล้วเด้อปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าของทางลองลิตรของเฮาบ่มีน้ำตาลบ่มีนมเทียมในส่วนผสมดีต่อสุขภาพนะก็เลือกเฟ้นเอาเนาะอันใดดีอันใดที่มันคักถึกกับสุขภาพเฮาก็รับไปทานเลยเนาะประเภทซาก็เป็นน้ำต้มประจำบ้านก็ว่าแม่นละยามเช้าเฮาอยากดื่มก็ได้ดื่มสวยดื่มแรงก็ได้นะซามีทั้งซาบำรุงตับซาบำรุงปอดซาประเภทสุภาพสตรีหรือยารีแพ้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนทางภายในอันนี้ก็เป็นประเภทสมุนไพรเนาะชาตีพลาจังซี่ก็เป็นภาคส่วนเครื่องดื่มเกี่ยวกับเรื่องของระบบไทเทอันนี้เป็นสมุนไพรเด้อหลายแนวดอกลองลิฟของเฮาจะจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสอบถามข้อมูลได้อยากได้ประเภทใดก็ว่ากันมาโลดเด้อประเภทความเสียหายเนาะในปัจจุบันนี้ก็บ่ใช่มันเกิดขึ้นดอกเสียหายเรื่องสุขภาพเสียหายเรื่องของวัตถุสิ่งของในบางท่านก็ได้ข้อคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปในการดำรงชีวิตเนาะในการปกป้องป้องกันมีสติในการดำรงสิ่งที่ผ่านมาก็เคยมีบทเรียนหลายๆแนวเด้เนาะย้อนความเลื่อนเลื่อย้อนความประมาทย้อนความคิดฮู้เท่าบ่ถึงการย้อนความคิดแบบว่าเออมันสิบ่เกิดหยังขึ้นในอนาคตสิบ่เกิดหยังขึ้นกับตัวเฮาเองหรอกบ่เฮาบ่ควรคิดแบบนั้นเฮาต้องคิดว่าปัญหาผลข้างเคียงมันต้องมาแน่นอนโลดต้องตามมาถ้าหากว่าเฮาประมาทในรายการเฮาเนาะความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะเรื่องของทรัพย์สินความเสียหายด้านของสุขภาพและชีวิตนี่ประเภทความเสียหายด้านชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ศรีเสื่อความเสียหายด้านสภาพจิตใจอันนี้ก็เคียงคู่กันหลายๆประเด็นนะก็อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นบ่จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงนะเกียรติศักดิ์ศรีบางท่านก็โอ้คันสิเว้าคนมีชื่อมีเสียงเนาะไปถูกโพสต์ไปถูกวิพากษ์วิจารณ์กันออกสื่อสังคมไปในทางที่ผิดด้วยความบ่พออกพอใจกันนะเอาไปเว้าไปว่ากันไปตำหนิไปโจมตีกันกับผิดกฎหมายคือกันได้มีรายการเด้อไปพูดไปเว้าไปว่าโจมตีคนอื่นแบบในทางที่ข้อมูลบทเป็นจริงนี่ก็ผิดกฎหมายอีกมีรายการเฮาเด้อเฮาต้องได้เบิ่งเนาะการใช้โซเชียลมีเดียนี่มันเป็นดาบสองคมการเว้าการว่าสิโพสต์หยังเฮ็ดหยังทําหยังก็ต้องมีสติหลายๆคนก็ได้ออกมาขอโทษเนาะเว้าผิดไปแล้วก็เป็นประเด็นถูกโจมตีจากสังคมไปเว้าพาดพิงพระนั้นวาดพาดพิงผู้นี้นี่ก็ต้องได้ออกมาขอโทษได้อันนี้ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียนี่มันอันตรายบ่แม่นว่าเฮาสิเพิดเพลินม่วนเฮฮาไปมลุมลอยมันบ่ได้เด้นะโซสิโพสต์หยังเว้าหยังทําหยังนี่ไปแต่ต้องถึงผู้นั้นถึงผู้นี้ถึงองค์กรองค์กรนี่แหละแม่นโอ้งานเข้าเลยได้มีรายการเฮาเด้อสภาพจิตใจเนาะความเสียหายสภาพจิตใจนี่ก็โอ้กติบาลก็หมายคันจากเป็นมันก็บ่คือจากตายนะบางท่านนี่ก็จากกันไปแบบไปเวลามาบ่ครอบก็เสียจิตอกจิตใจเสียแนวคิดเสียสภาพเสียความทุนเทียงไปเลยนะสภาพจิตใจก็ถือว่าจากที่เคยเป็นคนแข็งแกร่งกลายเป็นคนอ่อนเพลียกลายเป็นคนที่แบบบ่มีมานะจิตอดคนอดกั้นไปเลยนะเสียแนวคิดเสียจิตใจไปเลยมีหลายประเภทตั้งแต่บุญญามันเกิดขึ้นในสังคมเฮาดอกทุกมื้อนี่ก็ได้อยากให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งบุคคลใดบุคคลนี่มีแต่ความสมบูรณ์นะสิ่งทางจิตใจก็ดีทรัพย์สินก็บ่ให้มันมีมันถูกส่อโกงต่างๆบ่ให้มันมีนะปรากฏการต่างๆทั้ง4ประเภทนะเสียหายทางด้านทรัพย์สินก็บ่อยากให้มันมีเสียหายด้านสุขภาพก็ให้บ่ให้มันมีเสียหายด้านชื่อเสียงก็บ่ให้มันมีเสียหายด้านสภาพจิตใจก็ให้บ่ให้มันมีให้มันดีทุกอย่างเด้อ
เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพในคู่มือนี่ส่วน

คันเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เฮายังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าเฮานี่มีบุญหลายคันเห็นมาแล้วเห็นผู้อื่นป่วยแล้วก็ถือว่าขอให้เพิ่นปลอดภัยอย่าสิไปซ้ำเติมอย่าสิไปเมาโจมตีให้เขาเนาะในเมื่อว่าเฮาดีแล้วอันนี้แนวคิดแต่ละคนมันบ่คือกันเด้เห็นเพิ่นป่วยเพิ่นเจ็บก็แห้งไปย่อไปยันเพิ่นมันบ่ถึกเนาะตอนที่เฮายังบ่ได้เป็นอย่างนี้อย่าไปประมาทที่เพิ่นทีโตเพิ่นว่าได้เนาะเฮาได้ไปเห็นแล้วเฮาก็ฮู้แล้วโอ้อาการเจ็บป่วยมันบ่เข้าไผออกไผนะสำคัญก็คือเมื่อเฮาได้เป็นไปแล้วก็คือให้กำลังใจซอกหาสิ่งดีมาเบิ่งมาแยงดูแลปิ่นปัวตัวเองให้มันดีให้มันเซานะจากปัญหาอาการใดๆก็ตามนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาการสุขภาพปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้บางท่านก็อยากได้อาหารเสริมของโรงฤทธิ์ของเฮาเนาะก็ได้เนาะยินดีเด้อมีรายการเฮาประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตานี่ก็หลายๆท่านก็อยากได้รับประทานมาเพราะว่าเกิดอาการสายตามัวตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมนี่เป็นอาการที่แบบจะเกิดขึ้นในระยะยาวค่อยกำเริบขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยให้เวลามันเป็นอาการพิสูจน์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วล่ะเวลาจะช่วยให้พยาธินี่กำเริบขึ้นหลายกว่าเก่าอีกซ้ำนะบ่ต้องไปคิดว่าเออมันสิเอาเวลาแล้วมันสิสวงเซาเองบ่คันมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะต้องได้ไปเสกไปกวดให้มันฮู้จักนะว่าเฮาเป็นต้อกระจกบ่เป็นต้อเนื้อบ่ต้อหินต้อลมบ่คันมันเป็นจุดน้อยๆนี่เฮาก็ยังบ่ทันได้หายแฮงเถื่อเนาะเฮาก็สามารถที่จะใช้แนวทางเลือกทางออกที่ดีใช้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพบ่หรือว่าจะไปทั้งทีวิทยาศาสตร์การแพทย์บ่ก็มีเด้อก็มี2ระบบตอนนี้ทั้งรายการร้องเรียนพวกเฮาก็มีผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์เพิ่นก็รับผ่าตัดให้นะผ่าตัดฟรีเด้อทางร้องเรียนพวกเฮาก็ถือว่ามีอาหารเสริมบำรุงสายตาพักส่วนที่เป็นสายตาสั้นสายตายาวจังสิได้อยากต้องการวิตามินแคลเซียมมาบำรุงเป็นประเภทแคปซูลก็มีจำหน่ายทางเบื้องนี้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลบำรุงสายตาเพื่อให้เบิ่งแจ้งมองไกลกินแล้วหายดีกินแล้วหายขาดกินแล้วรู้สึกว่าโอ้มันบ่เป็นมาคืนอีกแล้วเนาะมันดีแล้วดีเลยเนาะเรียกว่าเริ่มต้นสตาร์ทกับ1 2กับไปคุ้มสู้ว่าใครๆขึ้นแกมเมนสืบต่อเด้อมีรายการเฮารายละเอียดกับพวกพันอยากได้อาหารเสริมประเภทโคลาลินพาร์ทก็มีนะมีจำหน่ายแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อก็ถือว่าได้ประสานสมทบกันทั้ง2ระบบก็คือภาคส่วน1นะก็ถือว่าเป็นมาดลแล้วเด้นะดลแล้วอยากให้ทั้งศูนย์การแพทย์พนีเสกกวดให้ก็ไปนะไปเลยนะเดินทางไปอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองศรีโคตรบองนครหลวงจันทน์เด้อเพิ่นมีวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าขบวนการผ่าตัดนอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.เสียเทียนโป้นี่เป็นแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฉพาะมาบึ่งมาแยงให้เด้ออยากมาโอ้พันอยู่ต่างแขวงได้ยินข้อมูลจากรายการลองฤทธิ์ว่าทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นมีนโยบายผ่าตัดฟรีบ่อาจารย์โคสุกแน่นอนมีตอนนี้มีละมาโลดเด้อมีรายการมาโลดนะมาโลดเพิ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ขบวนการ1ก็เหมือนเช็คเป็นกวดก่อนนะ2ก็เหมือนเริ่มเข้าสู่กรรมวิธีในการดูแลที่ดูแลวิธีใดที่เบิ่งแยงกันในสิผ่าตัดคือสิบ่พอตัดเพิ่นมีวิธีทางให้นะบ่งมาตีออกมาแล้วโอ้จังซั่นจังซี่ประเภทนั้นประเภทนี้ล่ะเด้อตู้เอ้ยแม่เอ้ยผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินก็ว่ากันไปมีแต่ว่าเพิ่นก็ให้เสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับยาเท่านั้นดอกอันนั้นก็เพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ส่วนผ่าตัดฟรีให้เด้ออันนั้นก็คือทางเลือกหนึ่งอีกในการดูแลปิ่นปัวดวงตาของท่านที่กำลังประเสริญปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็เดินทางมามีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมอีกภาคส่วนอยากไปศูนย์การแพทย์ก็ไปที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111นี่มันเบอร์ทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง

มีนโยบายผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจ้ากีบนะอันนั้นก็คือภาคส่วนทางอาการแพทย์เพิ่นแต่ว่าภาคส่วนอาหารเสริมพวกเฮาสมุนไพรอาหารเสริมในเบื้องนี้ก็ถือว่าร่วมกันได้นะสามารถที่จะรับประทานได้สบายเลยเพื่อเป็นการบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมความเขาเอิ้นว่าให้มันดีคักการบำรุงแล้วก็ด้วยทั้งอันสมุนไพรไปนำก็แห้งดีอีกนะเป็นคูณ2กันไปเลยขอให้ดวงตาทุกคนทุกท่านพ่อแม่ทุกเพศทุกวัยให้หายเศร้าจากอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองแก่นปักกิ่งเออไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮานะเพลงนี้หักสาวหน้าแก้วเป็นจังหวะลำวงม้วนๆกันอีตู้พิรกรศิลปินจ้า

การต่ออีกหนึ่งบทเพลงปิดท้ายรายการในสมองทำอิฐของรายการลองเลสทาง FM ห้อยสามพ่อเฮาเนาะเพลงนี้เป็นฮักสาวไซธานีศิลปินศิลปินขออภัยศิลปินอัตพงศ์อ๋อน้องสายอัตพลคนเวียงนะเป็นผู้ขับห้องม้วนๆกันเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีพ่อเฮาแล้วค่อยจะเข้ามาม้วนกันอีกหนึ่งสมองถัดไปจ้ะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวแขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบุรีรัมย์ไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทางหาเป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินอ้อมทุกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมาปี2021หา2025มี21เบี้ยจุดสุ่มตัวนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เบี้ยจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแว่นปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม มูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิศตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทรัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ชื่อนางคำใบจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิซื้อต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี
7: ท่านผู้ทานเข้าสู่รายการลองลิสต์ในสมองที่2 10ถึง11โมงยังอยู่กับโค้ชสุขเบาไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมยังอยู่กับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมอีก1ชั่วโมงนั่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทร์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่สอนิยมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจกระเปียกแสบสองไอ้น้องขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจพิมพ์สอนน้องเมืองดาเมืองไสแข่งกระดมไสขอบใจท่าพันโมบายโฟนน้องเมืองดาเมืองไสแข่งกระดมไสนั่นยังเป็นผู้อุปถัมภ์พวกเฮาเส้นเดิมในสมองที่สองเนาะสมองนี้โคโซกจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเฮานะดนแล้วได้บ่ได้บ่ได้ออกอากาศให้นะบางทีเพิ่นมิดแฟนรายการหลายเขตหลายแขวงก็อยากได้อาหารเสริมอยู่เขตแขวงเมืองตัวเองอยู่เนาะมันจึงคอยสีไว้แล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางไปเอาเครื่องเฮาจะเริ่มต้นกันอยู่ที่ทางเมืองแก้วอุดมกันก่อนเนาะบ้านทาราชเด้อมีรายการบ้านทาราชอยู่ห้านไขยาเมยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นะอันนี้มันทางเมยกเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพอในปัจจุบันนี้นะก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อมีรายการเด้อเฉพาะห้านไขยาเมยกพนักงานพวกเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมสาขาที่2สาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ้านโนนสว่างหอม2เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ห้านนางอ้วนห้านนางอ้วนเด้อห้านนางอ้วนหรือว่าห้านเจ้อ้วนคนสวยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางน้ำทั้งสครับน้ำตาลสครับกาแฟสบู่ล้างหน้าโลชั่นทาผิว หลายผักสวนเป็นยาม่องก็มีเนาะทั้งหลายๆสูตรยาม่องสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรเย็นเนาะทั้งนางอ้วนเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเฮาก็เช่นเดียวกันอยู่บ้านโนนสว่างหอม2เมืองไสเศรษฐานครหลวงจันทน์เด้อสาขาต่อไปและแม่นพี่น้องทางบางหาดไสฟองได้ยินซื้อยินเสียงกันอยู่ดีอยู่ดอกเนาะทั้งโพสวยเมลีบางขลามแซ่บหอม8ท่าเดือนโอ้สบายดีทั้งโพสวยเมลีนําเด้อดนๆแล้วจึงขอได้ออกอากาศให้พอเนาะเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮานอกเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลอาหารเสริมได้เดินทางไปเฮือนเพิ่นบ้านเพิ่นทางท่าเรือหอม8ไปซื้อบังคลามน้ำเพิ่นแล้วสอบถามข้อมูลอาหารเสริมน้ำโพสวยเมลีกาได้เนาะทั้งหอม8เมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาขาต่อไปแม่นพี่น้องทั้งเมือง8แขวงเสียงขวงพุ่นเด้อทางบ้านโพนคำนะบ้านพูนคำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านขายยาแม่ภาษีห้านขายยาแม่ภาษีแม่ภาษีเอเนาะนี่ว่าเป็นห้านขายยาแม่ภาษีหนึ่งอยู่ที่บ้านพูนคำเมืองแปกแขวงเสียงขวงอันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิปปอนี่โดนแล้วอีเมลเพิ่นก็ได้ให้อยู่ดีมีแหงเด้ออีเมลภาษีก็ได้ว่าเซ็ตนะกระดนละเมื่อ 2-3 ปีหลังนี้โคซกก็ได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมยามถามข้าวเนาะสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งแขวงเสียงขวงก็คือห้านขายยาแม่ภาษีถ้าว่าหากสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็แม่นเดินทางไปพัวพันน้ำแม่ภาษีบ้านผลคำเมืองแปดแขวงเสียงขวงเด้อสาขาต่อไปมีรายการกับเมืองแปดแขวงเสียงขวงเช่นเดียวกันทั้งอีเมลวันศรีแม่วันศรีบ้านผลสะอาดเมืองแปดแขวงเสียงขวงซื้อว่าห้านขายยาแม่วันศรีอยู่ตลาดสามสั้นนะเพิ่นอยู่สั้นที่1นะสั้นลุมสุดเลยนะตลาดสามสั้นตลาดมี3สั้นแต่เพิ่นอยู่สั้นที่1นะห้านขายยาแม่วันศรีบ้านโพนสะอาดเมืองแปดแขกเสียงขวบสาขาต่อไปมีรายการทั้งตลาดดาราหลวงพระบางเด้ก็คือดังโคโซกได้แจ้งไปแล้วเนาะในแต่ละมือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางแขวงเฮาบางเด้ออันนี้ก็ถือว่าท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงร่างกายแข็งแรงของลองลิปเฮากับไปเอาน้ำนางเอ็งนะทางเอ้ยเอ็งคนงามเพิ่นโอ้ยคนหน้ามนใบโพงามอัดลาดเพิ่นเด้มีรายการเฮาเด้อใจเด้ดีผู้ละเพิ่นมีห้านขายยาใหญ่อยู่ที่ตลาดดาราก็ไปเอาน้ำเพิ่นหั่นก็ได้นะอาหารเสริมของลองลิปเฮาเด้อแล้วก็ตามอีกต่อไปสาขาพี่น้องเฮาและแม่นหลังจากท่านขยานเองแล้วและแม่นไปอยู่ที่แขวงสยบุรีกันเนาะบ้านนี้ก็ได้ไปเยี่ยมยามพี่น้องทั้งแขวงสยบุรีบ้านน้ำต่วนนี่บ้านน้ำต่วนเมืองสยบุรีแขวงสยบุรีเด้ออันนี้แม่นท่านขยาท่านดร.สมนึกสุขสวัยท่านดร.สมนุกสมนุกขออภัยท่านสมนึกสุขสวัยและนางเมียมมาลาทานนางเมียมมาลาอันนี้เป็นสาขาตำนายอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงสยบุรีอยู่บ้านน้ำต่วนเอาขับไปหูบ้านน้ำต่วนแล้วก็ไปดูแลห้านไข่ยาโอ้ถามหาท่านดร.สมนึกพันยูหันบ่ว่าสันเรียกว่าห้านเอื้อยเมียมมาลาเด้ไปหาเพิ่นเด้อถ้าว่าสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมของลองลิศก็แม่นแป๋วอยู่ทั้งเมืองสยบุรีแขวงสยบุรีเนาะส่วนเบอร์โทรติดต่อให้มันกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อมีรายการเฮาเด้อบัดนี้เลยแม่นห้านนางอูนะห้านนางโพทองมีรายการเฮาห้านนางโพทองนะบ้านเวียงแก้วเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ห้านนางโพทองเมืองบ้านเวียงแก้วเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นี่คันฮั่วบ้านเวียงแก้วแล้วมันโอ้ไปแล้วเลยอยู่บ้านเวียงแก้วห้านนางโพทองเด้อใครอยู่ใกล้ๆให้ก็เดินทางไปเนาะห้านขายยาเพิ่นมีจำหน่ายบ่อาหารเสริมของทางลองลิศพวกเฮามีอย่างแดอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาอยากได้อาหารเสริมจีโก้พาสกระลมเพิ่นอยู่หั่นเด้อมีรายการเฮาสาขาต่อไปเลยแม่นบ้านเวินสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์อ้าวบ้านเวินสานหลายท่านก็สิฮู้ดอกเนาะทางเมืองเวียงคำนี่ไปเมืองคำนี่บ้านเวินสานนี่บ้านดังบ้านใหญ่เด้อไปหาเพิ่นเด้ออันนี้มันทานบัวแก้วห้านขายยาสนาครซื้อเต็มเป็นห้านขายยาสนาครบ้านเวินสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันท ก็พวกพันสอบถามได้หาเพิ่นลดได้มีรายการเฮาแต่ว่าเพิ่นมีเบอร์โทรศัพท์ก็มีแต่ว่าโคซกจะให้โทรไปซีศูนย์กลางพวกเฮาเอาเนาะที่เบอร์ห้องการพวกเฮาเลยแล้วก็พนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลส่งต่อไปหาตัวแทนจำหน่ายเฮาเนาะแล้วก็ท่านต่อไปที่บ้านภูคำเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์บ้านภูคำเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์นี่ท่านนางทองมณีท่านนางทองมณีนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเฮาเส้นเดียวกันนะนะโทรไปโดดนะที่เบอร์020-9829-4228ฮันเด้อพนักงานเฮาจะพัวพันติดต่อหาสาขาแล้วไปเอาเครื่องอยู่หันเลยนะสาขาต่อไปมีรายการเฮาบ้านพลโฮงเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ห้านนางสดห้านไข่ยาขิงคำเด้อห้านไข่ยาขิงคำอันนี้แหละแม่นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ทางพลโฮงเนาะอ่ะอีกสาขาหนึ่งซะเนาะนั่งยังหลายอยู่แต่ว่าเอาเติมอีกสาขานี่มันบ้านทางอนเท่านี้หรอกบ่ได้ไกลเมืองสถานีเฮานะห้านไข่ยาไม้ตําห้านไข่ยานางไม้ตําพิมพ์มะวงนะนครหลวงเมืองจันทน์เฮาเด้อมีรายการทางเมืองสถานีบ้านทางอนนี่ห้านไม้ตําห้านไข่ยาไม้ตําเนาะอันนี้ก็เป็นสาขาตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็บของเฮาก็ถือว่าถึง16สาขาและยามนี้ก็ได้ขยายไปหลายบอนหลายทีบางบอนบางท่านก็สิบ่ฮู้ซ้ําว่ามีสาขาอยู่บ้านตัวเองอันนี้ก็แจ้งให้นะเพื่อได้สะดวกในการเดินทางไปเอาเครื่องนะโดยที่บ่ได้ผ่านขนส่งทางนครหลวงบางท่านอยู่ทางต่างแขวงก็ได้ไวกว่าเด้อพอพันสอบถามโดยรวมที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644-5446655สาขาตัวแทนไว้อาหารเสริมทั่วประเทศของโรงเรียนพะเฮายินดีต้อนรับเนาะไปฟังเพลงกันตอนบรรยากาศเฮาน้องมาทีหลังนะห้องโดยแสงดาวีม่วนๆกันเจ้า

0: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์มาทานไปโอเคเด้ลองมาทีหลังแต่ว่ามาทีหลังนี่มักจะดังกลัวเลยมาทีหลังดังกว่าคือเขาวายลีตัวละบางท่านก็มาทีหลังนั่นก็บ่อยากดังเนี่ยผู้มาก่อนนี่ดังกว่าก็แล้วแต่ดอกอันนั้นก็ได้บางทีมาทีหลังก็สิมีดีหลายแนวเนาะเพิ่นก็จึงชื่อว่ามาทีหลังแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่มาทีหลังเสียเปรียบผู้มาก่อนบทเพลงม่วนๆจากทางศิลปินแสงดาวีเพิ่นมาสืบต่อเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะภาคส่วนที่เป็นตัวแทนอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮาในตอนนี้ก็ถือว่าเอามาแจ้งสู่เพื่อนมิตรแฟนรายการฟังตื่นเพราะว่าด้นและบ่ได้เล่าสู่ฟังนะหลายๆท่านก็สิแม่นสั่งตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเนาะแต่ว่าครับก็บ่มีปัญหาอย่างดอกมีรายการแต่ว่าตั้งแต่ว่าอยากให้มีรายการเฮาได้ขับรถไปเอาเองรถสบายเนาะอยู่ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมแต่ละเขตแต่ละแข่งแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็ไปเอาก็ง่ายๆเนาะต่อกันอีกมีรายการพิมิตรรายการทั้งอันนา FC หรือว่าเพื่อนมิตรที่สนใจต้องการอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงขมวนเมืองทาแขกบ้านดอนเคลื่อนสร้างเด้อบ้านดอนเคลื่อนสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนก็มีสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮาอยู่พูนแหละนะก็มีท่านท่านดร.คันธลีสุศรีสุราษฎร์พร้อมท่านท่านดร.นางสุนทรราชวงศ์คลินิกต่อหน้าห้องหมอแขวงขมวนเด้อมีรายการเฮานี่เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮานะทั้งแขวงอยู่แทงแขวงขมวนเมืองทาแขกบ้านดอนเคลื่อนสร้างต่อไปห้านยมมาลาดขออภัยบ้านยมมาลาดเมืองยมมาลาดต่อแขวงขมวนคือกันอันนี้มันห้านไข่ยานางสมใจห้านไข่ยานางสมใจบ้านยมมาลาดมีรายการทั้งบ้านยมมาลาดอยู่ใกล้ๆกันบ่อยากได้อาหารเสริมบำรุงร่างกายแข็งแรงต่อต้านพยาธิโรคาต่างๆกับไปหาเพิ่นตัวเด้อบ้านยมบ้านยมมาลาดเมืองยมมาลาดแขวงขมวนห้านไข่ยานางสมใจนะท่านต่อไปแม่นบ้านนาเหลาบ้านนาเหลาเมืองนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตนี่ห้านท่านนางลำพูห้านขายยาสวรรค์ฟาร์มาซีใจกลางเมืองเลยนะทาง2เลนผู้ใดนะไปหาเพิ่นรถเด้อมีรายการเฮาเนาะบ้านนาเราอยู่สายอยู่บ้านนาเราไปซอกเพิ่นอยู่ทางเมืองนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตบ้านนาเรานี่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาสวรรค์ฟาร์มาซีใจกลางเมืองเลยนะห้านนางลำพูเด้อสาขาต่อไปมีรายการเฮาทั้งบ้านอุดมวิไสบ้านอุดมวิไสเมืองนครไกรสอนเส้นเดียวกันแขวงสวรรค์เขตห้านไขยาเอื้อยสายสมอนเด้อเอื้อยสายสมอนเนาะซึ่งได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ้านอุดมวิไสนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตท่านต่อไปแม่นพี่น้องทั้งนครปักเสนาแขวงจับประซักแมนอยู่ตลาดดาวเฮืองตลาดใหญ่ตลาดดังแต่ต้นตำรับแต่โดนละตลาดเคยว่าเป็นตลาดมูลเสื้อกับว่าแมนพอแล้วเนาะคติว่าอะไรกับแมนไปใส่ต้องได้เดินทางไปตลาดดาวเฮืองกันก่อนในเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใส่ซื้อเดิมอยู่นะตลาดดาวเฮืองเมืองปักเสแขวงจับประซักห้านขายยานางแก้วมีไสห้านขายยานางแก้วมีไสเด้ออยู่ตลาดนั่นแหละ นะทางเข้าตลาดอยู่ปากประตูโขงเอาเลยเด้เนาะเข้าไปเห็นโลโก้เห็นอันนั้นเพิ่นเขียนใส่ว่าห้านขยายแก้มีไซโอไปถามว่ามีอาหารเสริมของทั้งบริษัทลองลิสการค่าเพิ่นบ่ว่าซั่นก็ไปเอาย้อนก็ได้เด้อมีรายการทางนครปักเสแข่งจับประสักตลาดดาวเฮืองเนาะพี่น้องทั้งปากซองเฮาเด้ว่าจังได๋เนาะทางเมืองปากซองแขวงจำปาสักเฮาคือกันเนาะทั้งเขตปากซองนี่ก็ถือว่ามีคือกันเนาะสาขาจำหน่ายอาหารเสริมโหคันที่เอาแต่ขี่รถแต่ปากซองมาหาตลาดดอกเฮือนนี่ก็ไก่เติบได้บรรยากาศเฮาไก่ได้เนาะทางเมืองปากซองหามเมืองปากเสนี่ไก่เติบได้แต่ว่าสิเสียเวลาแต่ว่าอยู่หันก็มีอยู่บ้านปากซองเมืองปากซองแขวงจำปาสักมีห้างดร.หงคำคลินิกบุญเติมต่อหน้าห้องหมอเมืองปากซองเลยไปห้องหมอเมืองปักซองหันเดี๋ยวปิ้นหน้ามาคนเราฝากทางกันเป็นห้านไข่ยาคลินิกบุญเติมเป็นจุดคลินิกเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีห้องกวดพยาธิพร้อมอีกอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องทางเมืองปักซองตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยาเพิ่นเออพี่น้องทางเมืองปักซองแข่งจับประสักบ้านปักซองเลยเออต่อไปแล้วแม่นพี่น้องทางอุดมไซโอ้ทางอุดมไซในแก่แม่นห้านางโมเนาะห้านางโมอยู่ที่อันน่ะตลาดดาราเด้เนาะที่โคโซกได้อธิบายไปในแต่ละมื้อหั่นแหละเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องสำอางความงามต่างๆอยู่หั่นมีครบเลยเด้อห้านขยานางโมตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนะต่อไปแล้วแม่นบ้านห้วยน้ำสันเมืองเรางามแขวงสระวันโอ้กลับไปภาคใต้อีกเติมบัดนี้พี่น้องทั้งแขวงสระวันเฮาก็ติดตามรายการเรานี่หลายท่านพอสมควรลูกค้าก็หลายเนาะทั้งรถทั้งโทรภาพปกโซเฮาได้พี่น้องทั้งแขวงสระวันเฮาพวกเฮามีตัวแทนอยู่หันเด้ออยู่ทั้งบ้านห้วยน้ำสันเมืองเรางามแขวงสระวันนะห้านนางตุนหรือว่าห้านไข่ยาพร้อมทั้งอาหารเสริมพร้อมอยู่หันเนาะครบห้านนางตุนเด้ออันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพี่น้องทั้งเมืองเรางามบ้านห้วยน้ำสันแขวงสระวันเอาเติมอีกหนึ่งสาขาจึงไปฟังเพลงกันสาขานี่นะแม่นพี่น้องทั้งอัตตปือผู้ใดเนาะลงไปใต้ต่ำสุดเนาะทั้งอัตตปือก็มีสาขาจำหน่ายอาหารเสริมของลองฤทธิ์พวกเฮาเช่นเดียวกันก็คือห้านนางแก้วเพชรห้านไข่ยาแก้วเพชรบ้านผังแดงเมืองไซเซธาแขวงอัตตปือบ้านผังแดงเมืองไซสตาแขวงอัตตปือห้านไข่ยาแก้วเพชรเด้อไปหาเพิ่นได้เพื่อพันสอบถามอยากได้อาหารเสริมแนวใดประเภทใดนะก็มีครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮาเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาก็ต้องได้เก็บกำข้อมูลนะเพื่อซอกเพื่อไปเอามันง่ายๆไวๆราคาก็คือกันมีรายการเฮาเด้อหาเพื่อพันสอบถามหาบรรดาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮายังบ่เบิดนะหมดยังหลายอยู่แต่ว่ายกมาเว้าในแต่ละมือแต่ว่ามื้อนี้อ้าวหลายนิดนึงนะจะให้มีรายการเฮาได้เข้าถึงข้อมูลสนใจแต่ละสาขาแต่ละเมืองแต่ละแขวงกดไปที่เบอร์0209829428เด้อ9829428เดี๋ยวพนักงานพอจะประสานงานให้และจะให้มิดรายการไปเอาน้ำสาขาพอจะโทรติดต่อให้เด้ออ่านั่นก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายนำเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสาวตำหูคอยแฟนเพลงนี้นะมวนม้วนจัดให้เจ้า

0: ยนิยมปิ้งแบ้ยินดีต้อนรับเดินแบ้เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแบ้ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแบ้อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสานกับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: สตาร์ทกันไปเรื่อยๆมีทั้งบทเพลงมวลๆเมื่อกี้ได้แก่เป็นตำหูคอยแฟนทั้งศิลปินไก่ฟ้าเพลงนี้ก็ออกมาดนแล้วมีรายการหลายๆทานกระติดตามผลงานเพลงมวลๆเนื้อหาดีๆลงกลางแก่แก่บรรดาสาวตำหูทุกเขตทุกแขวงเลยเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตจริงๆแล้วก็ได้เป็นอาชีพที่มีมานาจิตอดทนอดกั้นใส่สมาธิใส่ความทุนเทียงบอกกับวอกแก่แวกเลยผักส่วนนี้ใจเย็นใจเย็นเราอยู่กับเส้นใหม่อยู่กับลวดลายที่ประณีตคันเห็ดโบคักก็จำนายยากคันงานดีรายละเอียดคักนี่ก็ถือว่าได้ราคาแล้วก็ออกมาดีถือว่าเป็นอาชีพที่สืบสานตำนานฮีดเก่าคงเดิมแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแต่พ่อแต่แม่พุ่นได้มาบางท่านนี่ก็สิลืมไปแล้วนะเมื่อวาระเมื่อยุคพ้นไปแล้วก็สิบทสืบสานลูกเต้าก็สิไปในทางของสมัยใหม่ไปแล้วแต่บางท่านอยู่ขอบเขตอยู่ทั้งต่างแขวงทางภาคเหนือนะภาคใต้ภาคกลางหรือว่ายังมีอยู่ยามนี้ก็ได้ยังมีสมาคมตำหูจะตั้งเป็นสมาคมจะตั้งเป็นองค์กรต่างๆเฮ็ดพักท้อใหม่เพื่อนำส่งออกจากต่างประเทศพวกนี้นะเฮ็ดเป็นตำแบบประเภทใหม่ที่ของต่างประเทศใหม่บ้านเฮาแน่เนาะลวดลายบางทางกับแต่ว่าบางบอนนี่ใส่เครื่องจักรผลิตเอาละยามนี่บางแต่ว่ามันจะแตกต่างกันกับอันลวดไม้จากมือเฮ็ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใหม่ที่ขวดลิงขวดลายได้มือเก็บทักดอกได้ดิ้วมือเฮานี่เฮ็ดนี่งานจะออกมาแตกต่างกับงานของเครื่องจักรนะการขอเป็นกำลังใจให้เนอร์กับภาคส่วนที่มีอาชีพตำหูกอยู่เฮือนอันนี้เงี้ยว่าสาวตำหูกสาวตำหูกไปล้มสาวตำหูกว่าสันเออก็ดีแล้วบอกยามแรงๆมา6-7โมงนี่ก็ไปนั่งไปปั้นใหม่สวยผู้สาวเด้นะแรงๆมาก็ไปนั่งเฝ้ากันล้มกันจนเด้อจนเดินนะทั้งผู้สาวกับตำหูกผู้บ่าวก็นั่งเฝ้าล้มกันอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ได้อันนี้เป็นฮิตเก่าของเดิมสมัยแต่เก่าก็เป็นได้ซี่แล้วบางท่านก็ได้ลูกได้เมียบางท่านก็ได้ครอบครัวได้สมรสกับสาวตำหูกันหลายท่านนะก็ขอให้ความสุขสุขดีได้อาชีพใดก็ตามก็ที่ฮักแท้เนาะฮักจริงฮักกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขก็เอาเด้ออาชีพการงานมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการหาเงินเลี้ยงชีพในครอบครัวแหละเมียกับเมียวิชาเฉพาะหนึ่งมาถึงจะบริจบหลักสูตรปริญญานั่นปริญญานี่นะองค์การองค์การนี้จบมาแต่ว่าเหตุเหตุตำหูก็ได้เงินคือกันก็เหตุอาชีพก็เอามานะผัวเป็นหน้าที่กรรมกรบ่สิเป็นพนักงานหรือว่าสิมีอาชีพใดๆก็ตามขอแต่ว่าทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายหาน้ำกันซอกหาน้ำกันเจ้าได้น้อยคอยได้หลายก็ถือว่าพัดเปลี่ยนกันไปกันสะสมทุนฮอนอยู่สมบูรณ์แล้วมีเงินมีทรัพย์แล้วก็ต้องเอาลูกเอาเต้ากันไปอันนั้นก็ถือวิธีการบริหารครอบครัวที่บ่ให้มันเกิดความยุ่งยากในอนาคตนะก็ขอแสดงความดีใจนำเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวตำหูทุกคนเลยทุกทั่วประเทศเลยแหละในตอนนี้ที่กำลังยิ้มแล้วก็ฟังเพลงไปนำกินข้าวแล้วบ่สาวตำหู คิดฮอดคิดถึงโคซุกอยากขอเพลงก็กดเข้ามาเนาะมีรายการเฮาสาวๆทุกท่านเด้อสิเป็นสาวรุ่นใหญ่รุ่นน้อยที่0305787052 5787052นะกดเข้ามานะบทเพลงก็ตอบสนองตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพในบรรยากาศเฮาก็อย่าลืมเด้ออาหารเสริมนี่ห้องหับไม่เรียบร้อยแล้วนะอาการถ่ายบ่ออกถ่ายยากนี่โอ้มีปัญหาหลายๆท่านนี่ก็มีรายการทั้งอันซัมเคเนาะทั้งซัมเคได้แล้วก็ทั้งบ้านเมืองไซธานีทั้งเขตบ้านเวือนคำนะทั้งเขตนั้นก็ถือว่ามีคนสอบถามมาทั้งหลังไม้ว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องทายยากทายบ่ออกนี่มีบ่โคซกประสันมีแล้วเนาะก็มีแน่นอนก็ซื้อว่าพิกเซซี่คือโคซกได้อธิบายในแต่ละมือนั่นแหละเป็นซองสูงใส่น้ำนะเอาไปเบิ้งมีรายการเฮาเด้อรับประทานทรงใส่น้ำกินเบิ้งเนาะ1กับ2กับให้อาการดีขึ้นก็อย่าลืมโทรมาหาโคซกน้ำแดงนะเฉพาะมีรายการทางเพจพวกเฮาเพิ่นบอกว่าทั้งบ่าวล่องแพเนาะฮู้อาซี่อันอ้ายเอ้ยว่าซั่นขอเพลงแด่หัววางของบุญค่ำหัวใจส่องวางหัวใจบ่ของบุญค่ำเนาะอ๋อหัวใจวางหัวใจสีห้องมันบอกซีแมนแล้วนะเพลงนั้นเนาะเพิ่นเขียนมาจัดไฮเดอร์ทั้งบ่าวล่องแพติดตามรายการเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่เฮาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์เด้อข้อมูลเพิ่มเติมหลังไมค์เพราะว่าระบบอาการเฮ็ดเวียกของร่างกายพวกเฮานี่มันจะไปขับถ่ายปกติแล้วมันจะไปขับถ่ายอยู่พู้นใดประมาณอยู่ที่5 6 7 โมงพุ่นแหละตอนอ้าวเซาๆจักหน่อยนะนี่5 6 7ประมาณ3ชั่วโมงนี่ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ลำไส้ใหญ่จะมีการนิ่งติ่งเพื่อว่าบีบเอาของเสียออกจากร่างกายเขาสังเกตได้เด้อบางคนนี่ตื่นแต่เช้ามานี่ต้องได้เฮ็ดที่ตัวส่วนตัวเป็นประจำนี่ถือว่าดีเลยนะดีห้าหกเจ็ดโมงนี่สามชั่วโมงนี่มันช่วงระยะเวลาที่ร่างกายกำลังขับล่างสารพิษมาเอาของเสียออกจากร่างกายในเช้าของวันใหม่เด้อหลังจากนั้นฮอดเจ็ดโมงไปเจ็ดโมงหาเก้าโมงแล้วมันในเริ่มช่วงเจ็ดโมงนี่มันเขาจะเริ่มมีเครื่องดื่มบางท่านก็สิเป็นดื่มกาแฟบางท่านก็สิดื่มกาแฟดื่มชาบางท่านก็สิรับประทานอาหารเช้านะในยาม 7-8-9 โมงประมาณนี้นะเพื่อว่าให้ร่างกายเฮามีการมีแนวห้องท้องมาแต่ไปนะมีพลังงานในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดการในยามเช้าจักหน่อยเป็นอาหารเบาๆเด้อย่าเฝ้าไปกินแนวเผ็ดแนวเค็มหลายตอนเช้าเนาะกินเบาๆเป็นทอดไข่ดาวบ่กินเผ็ดอาหารที่มันบ่มีกรดแห้งนะกินแบบนุ่มๆเบาๆไปซะก่อนในยามเช้าๆเพื่อเป็นห้องท้องสวยๆมาจึงค่อยเอานักๆในแดงๆมาก็จึงค่อยว่ากันตื่มเนาะแต่ว่ายามเช้านี่แนะนำให้กินอาหารเบาๆก่อนหรือว่ากินกาแฟดำไปก่อนกับไข่บ่หรือว่าสิกินประเภทอาหารที่มันบ่มีความเผ็ดความเค็มหลายเพื่อว่ามันจึงบ่เป็นการกระทบใส่ลำไส้และกระเพาะเฮาในยามเช้าๆเพราะว่าตอนนั้นมันท้องว่างเฮาไปอัดของแข็งๆแห้งๆใส่นี่อู้อันตรายได้มีการเด้อเพราะว่าตอนเพียดถ้า9โมงนี่เป็นช่วงระยะที่เฮากำลังจะได้อาหารเข้ามาให้กระเพาะเฮาย่อยเนาะนั่นก็คือให้มันถูกตามโมงครับคันขับทายแต่ละมื้อแล้วคันขับทายบ่ตุงแม่นและเฮาก็ต้องได้ดูได้เบิ่งสังเกตเบิ่งว่ามันทายยากย่อนหยังไปกวดให้มันฮู้จักละเอียดเพราะว่าพิกเซซี่ของเฮานี่จะเป็นการขับล่างสารพิษออกจากลำไส้ล่างลำไส้ในร่างกายเฮานี่มันผู้ใหญ่เต็มตูนี่เมตร70กว่าป่า70ซมขึ้นไปนี่7 5 9เมตรพอได้ความยาวโค้งอยู่ในท้องเฮานี่แหละโค้งไว้นะที่จริงๆเฮาเบิ่งมันคือสิบ่ยาวปานนั้นดอกแต่ว่าคันให้ได้อ่ะสมมุติว่าเอามาไม้ออกซะแต่ไปเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นแทกมาแล้วนะผู้เชี่ยวชาญเพิ่นแทกมาแล้วทั้งภาคส่วนข้อมูลจังมาเล่าสู่กันฟังเด้มีรายการออเดอร์มันยาวมันโค้งอยู่ในห้องหั่นจักกินจักอยากอีจังหลายแนวมันต้องมีสารพิษกักเก็บไว้ของเปื้อนของเปื้อคาบไขมันต่างๆมันก็ต้องติดไปนังผนังลำไส้มาเอามาดีท็อกลำไส้กันเบิ่งบางท่านทายสะดวกเลยเด้สบายเอาอาจารย์โคซุกว่าสั่งเอามากินได้กอง1 2กองนี่ทายลวงปานยังว่าซั่นดิมอน ปานพอเอากะเล็ดใส่โซ่เลยโอ้ยขี้นี่เสียงบ่ดังเลยอาจารย์ได้ว่าซั่นแต่เก่านี่เสียงยองๆๆๆฟืด ปั่นไปก็บ่ไปบ่ดีเอาอันดีท็อกมากินมาซั่นมอนปั่นหยังนะปั่นใส่น้ํามันกระแลดปั่นเปื้อนเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่พุ่นล่ะบัดนี้จักก็ได้อ้าวแนะนำไปเด้อพี่ละกะเฮาเด้อฟิกเซซี่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้อาหารเสริมดีท็อกลำไส้เป็นสินค้าใหม่ของทางลองเลดจัดจำหน่ายเพื่อสุขภาพที่ดีกดไปที่เบอร์020-9829-4228หัวใจวางบุญคำทิเดชคำขอจากทางมิลการเพจแห่งซานลาเบาล่องแพรขอมาจ้ะ

จ้าแล้วก็ถือว่ายาวให้ตามคำขอเวลาผ่านไปเหลือเพียงแต่15นาทีเป็นรายการเฮาอมนีโคซุกก็ถือว่าได้เข้ารายการปกตินะอาจจะพอมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมจากทูมหาโคซุกก็ได้เด้อเพราะว่าพวกซุกมีเบอร์ส่วนตัวอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาข้อมูลต่างๆกับอาหารเสริมมันก็มีที่020583ตัว9850 588889850สนใจรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางรายการ FM 103พวกเฮาออกทางสถานีระบบความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการลองลิดก็อยากให้โคซกพันขยายเวียกงานธุรกิจของท่านก็ยินดีเพราะในช่วงนี้รายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เนาะทั้ง2ระบบเลยทั้งภาคส่วนระบบโทรภาพปกสนํานะมีรายการเฮากับพอพันมาที่เบอร์ที่โคซกได้แจ้งไปแหละเบอร์ทั้งห้องการพวกเฮาแล้วก็ FC แฟนรายการเฮาในมือนี้เนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมของทางลองลิดพวกเฮานี่ก็มีอยู่7ถาดเนาะ7สิน7ถาดเนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทจีโกพาร์ท3กล่องอาหารเสริมโคลินพาร์ท4กล่องเนาะก็ถือว่าเป็น11กล่องเนาะมื้อนี้แต่ว่าแบ่งออกเป็น7ถาดมีผู้ละ2และผู้ละ3และผู้ละ1แดกจัดส่งไปแล้วเนาะในมื้อนี้ก็ถือว่าขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง2ประเภททั้งบำรุงสายตาและอาหารเสริมลดพรไขมันทานน้ำตาลในเส้นเลือดท่านเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจแข็งแรงดีวันดีคืนแล้วก็มืออื่นปกติคือเก่าเด้อมีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีออนไลน์นาไมค์คือเก่าในมืออื่นมื้อนี้บ่ได้ออนไลน์นาไมค์ให้มันได้บ่รับสายมีรายการเลยมื้อนี้เพราะว่าระบบขัดข้องนิดนึงนะแล้วก็ขอบใจทั้งทีมงานหลายท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ขอให้ฝากแชร์ทาง Facebook ทางเกี่ยวกับฝากแชร์นะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากกดติดตามรายการพวกเราเป็นประจำนะทั้งคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เฉพาะมื้อนี้และมื้ออื่นโคซกจะออนไลน์หน้าไม้ให้ไม่ต้องขอโทษขออภัย FC แฟนรายการที่กดเข้ามาแต่ว่าบ่ได้ออกหน้าไม้ให้เด้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการขอให้มีความแข็งแรงในทางกายออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้มันหลายๆกินอาหารมันครบหมู่นะประสานสมทบกับการกินอาหารเสริมแต่ละประเภทหรือว่าจิไปเซ็กไปขวดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงบางจันทน์ปักกิ่งก็ได้เพิ่นยินดีพาตัดให้ฟรีๆกดไปที่เบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์พื้นที่020-5755-4111 5755-4111อันนี้มันเบอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงบางจันทน์ปักกิ่งมื้อแลงไปใส่พี่น้องเฮาไปที่ห้านปิงแบ่ซอนิยมเนาะสมปากสมอย่างแดฮู้สึกอยากไปผ่อนคลายฟังเพลงมวนๆอาหารแซ่บๆเมนูเด็ดๆก็คือปิงแบ่ซอนิยมแนะนำไปเลยทั้ง6สาขาเลยนะทั้งอาหารปิงแบ่แซ่บๆซอนิยมปิงแบ่ยินดีต้อนรับเด้อมีอาหารไม่คอยบริการหลายประเภทอาหารตามสั่งให้แก่เพื่อนมิตรที่บ่มักกินแบ่แต่เฉพาะผักส่วนคอแบ่มีหลายเมนูไว้ให้เลือกกับแม่ครัวที่มากประสบการณ์หลายกว่า10ปีกดไปที่เบอร์020-7734-8824 7734-8824ห้านปิงแบ่ซอนิยมหรือว่าซอนิยมปิงแบ่ปิงแบ่แซ่บเดินทางไปอุดหนุนเพิ่นได้ทั้ง6สาขาเลยนะมื้อนี้เวลาเบิดเวลามีรายการเฮามอบอีก2บทเพลงมวนๆให้หลังจาก2เพลงนี้จบลงแล้วโคศกบ่าวไทยพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเครื่องเสียงแสดงลาภายจากพุงแม่ป้าอ้าวทุกภาคส่วนฮักต่างไว้ใจตรงกันและปิดท้ายอีก1บทเพลงสุดท้ายก็คือห่านปิงแบ่คือเก่าเนาะมวนๆกันมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเดิมมื้อนี้โคศกบ่าวไทยขอกล่าวคําว่าสะ

0: รายการอค MOIC สื่อสาร
1: รายการอค MOIC สื่อสาร
0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัจจริงผ่านรายการอค สื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐ

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบรรทานเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหามาพบกันในมื้อนี้ตามการนัดหมายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าเฮามีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการแล้วมื้อนี้จะมาสนทนาภายใต้หัวข้อที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจอยู่เนาะนั่นก็คือมื้อนี้แม่นเฮาจะมาร่วมสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อการคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพและมาตรฐานรับมือกับราคาสินค้าแพงนะมื้อนี้ให้เกียรติร่วมสนทนาโดยท่านสันติสุขพูนสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มการค้าภายในสบายดี
1: สบายดี
0: สบายด
1: ีท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านในขณะนี้เนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีหลายที่จะมาได้แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆเนาะโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการคุ้มครองราคาสินค้านี้
0: เจ้า
1: ซึ่งเป็นเวียกติดพันโดยกลุ่มกับกลุ่มการค้าภายในของพวกเรา
0: เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ท่านสันติสุขเพิ่นก็เคยมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการแต่ว่าเพิ่นมาแม่นรายการเฮาพูดเรื่อง SME แต่มื้อนี้แม่นมาเปิดตัวใหม่สำหรับรายการใหม่เนาะก็คืออค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมในการค้าสื่อสารมื้อนี้ในน้อยล่ะขั้นมาแล้วมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาสินค้าทันทีให้สัญญานะว่าโอ้ยท่านสันติสุขเน่งคิงบันไดนี่มันจะเกี่ยวของกับเรื่องนี้แม่นบ่ก่อนอื่นว่าอยากให้ท่านได้ล้มสู่ฟังสนองมือนี่เอิ้นว่าเป็นการล้มสู่กันฟังคันฟังว่าสัมภาษณ์บางท่านอาจจะบอกว่าฟังแล้วคือเข่งตึงมือนี่อยากให้ห่วมจับทำรายการกับทางโฆษกพันงาก็คือรายการอค MOIC สื่อสารนี่เนาะท่านมาแล้วก็อยากให้ท่านได้เว้าถึงภาพรวมนะภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าแน่นอนคือเฮาฮู้แหละว่าน้ำมันเสื้อไฟนี่แม่นเฮาได้นำเข้าจากต่างประเทศนี่ 100% เลยฉะนั้นในจุดนี้ท่านมาแล้วก็อยากให้ท่านล้มสู่ฟังในเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้เจ้าอิงไซยาสภาพเนาะการสนองน้ำมันในปัจจุบันคิดว่าคำว่าปัจจุบันในภายใน 2-3 ทิศผ่านมาน
0: ี่ท่
1: านก็จะเห็นว่ามันมีความเพียงพอเนาะรวมไปหัวเรื่องของราคาก็จะมีการปรับตัวลดลงในค่อนข้างจะหลายแหละเนาะในเรื่องของการปรับตัวลดลงนั้นซึ่งด้านหนึ่งมันก็อิงใส่สภาพทางเศรษฐกิจหรือว่าสภาพการของโลกเนาะโดยเฉพาะแม่นทางตะเวนออกกลางฮั่นก็มีการผ่อนผันในระดับหนึ่ง
0: ส่
1: วนศาสนั่นแหละด้านหนึ่งก็มีการสนองจากฝั่งไทยฮั่นเนาะที่มีการสนองค่อนข้างจะจำนวนหลายฮั่นมันจึงเห็นให้ปริมาณการสนองรวมไปฮอดส่งผลกระทบต่อราคามีจำนวนราคาที่ลดลงได
0: ้อันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นที่มาว่าเป็นอย่างราคาน้ำมันจึงแบบมีปั๊บขึ้นปั๊บลงปั๊บขึ้นเรื่อยๆปั๊บลงซาๆ
1: โดยรวมแล้วและการปั๊บราคานี่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเนาะโดยเฉพาะเป็นราคาอยู่สิงคโปร์เนาะก็ใช้คำว่า MORPS หรือว่า MOP สิงคโปร์นั้นเป็นตัวกำหนดราคาซื้อขายเนื่องจากว่าอยู่หันมันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันของภาคพื้นนี
0: ่
1: ที่ใหญ่นี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงอยู่ในฮะแล้วเขาก็มาปรับค่าเขาเอิ้นว่าค่าขนส่ง
0: ค่าขนส่ง
1: หรือว่าเขาเอิ้นว่าพรีเมียมฮะ
0: เจ้า
1: ค่าขนส่งค่าประกันภัยที่มันเพิ่มที่อยู่ในฮะแล้วก็บวกให้ค่าภาษีอากรแล้วก็ค่าบริการฮะ
0: จ
1: ึงเป็นตัวกำหนดราคาขายฉะนั้นล่ะโดยรวมแล้วเราเป็นประเทศที่เขาเอิ้นว่า price taker หมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะต้องได้ยอมรับราคาเพราะว่าเฮาผลิตบ่ได
0: ้
1: จริงๆหลาย 100% ในการนำเข้า
0: ก็เลยว่าเป็นที่มาของคำว่าเป็นอย่างราคาจึงมีการปรับขึ้นปรับลงเป็นอย่างเฮาคือบ่วางเองเลยราคานี่สมมติว่าอยากให้ขายในราคาตัวอย่างเนาะ 3,000 กีบตลอดไปได้บ่บ่ได้เนาะ
1: เพราะว่าราคาอยู่ในตลาดโลกมันขึ้นเฮาก็จำเป็นต้องได้ขึ้นนำถ้ามันลงเฮาก็จำเป็นต้องได้ลงนำ
0: แน่นอนคันเฮาผลิตเองบ่ได้เด้เนาะแต่ว่าคันสมมุติว่าเฮาเป็นผู้ผลิตเองเขาเป็นเจ้าของเอง 100% ที่เฮาก็สามารถกำหนดได้เนาะยกตัวอย่างเน
1: า
0: ะเจ้าเมื่อเว้าถึงความต้องการในการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟก็คือเฮาฮู้แล้วทุกๆภาคส่วนก็มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมได้รับฮู้โดยเฉพาะแม่นเรื่องของการซุมไส้น้ำมันเสื้อไฟอย่างประหยัดนี่ในจุดนี้นี่เฮาได้มีการเฮ็ดเวียกขึ้นได้ได้เติมตัวนี
1: ้จริงๆในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของโฆษณาเนาะก็ถือว่าทางเฮาเนี่ยก็พยายามในเรื่องของการให้ลดพรการประหยัดการนำไส้โดยสปอร์แมนลดที่นำไส้น้ำมันนี้เนาะเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการสมไส้ร่วมกันก็เอิ้นว่าคาผู้ฮะเนาะ ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลกับพยายามส่งเสริมในเรื่องของการนำใช้รถไฟฟ้าหันเข้ามาแทนรถน้ำมันอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เฮาเฮ็ดเนาะรวมไปฮอดเรื่องของวังอาทิตย์ผ่านมานี้เฮาก็ได้รวมปรึกษาหารือประชุมกับบรรดาผู้นำเข้ารถไฟฟ้านี้เพื่อมากำหนดเบื้องว่าในส่วนของราคาหรือว่ากำไรเพราะว่าบางครั้งเนาะการหันเปลี่ยนจากรถน้ำมั
0: มัน
1: มาเป็นไฟฟ้าม ันจะเห็นให้เรื่องของเขาเอิ้นว่าความต้องการมันสูงขึ้นราคามันก็ต้องสูงขึ้น
0: จ้
1: าฉะนั้นแล้วเราจังมาเบิ่งในส่วนของราคาที่มันติดพันกับเวียกงานของกรมเฮานี
0: ่เพราะว่าในก็คือเฮาฮู้เนาะว่าในสภาพการที่เฮาประสบพบในระยะที่ผ่านมาก็คือนับตั้งแต่ท้ายเดือนมีนาเนาะที่เฮาประสบพบเรื่องของสิว่าระยะนั้นต้นเดือนเนาะก็เอิ้นว่าเป็นมันเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งกับว่าเมนเป็นอย่างที่ใช้คำว่าวิกฤตเนาะหลายคนจะใช้คำวิกฤตย้อนว่ามันมาแบบระยะจ่อๆใช้คำว่าวิกฤตในระยะจ่อๆย้อนมาส่วนหนึ่งแล้วก็เมนว่ามันก็เกิดความแตกตื่นอันนี้เขาก็ปัจจัยบ่ได้เนาะเนื่องจากมันเกิดสภาพความสงบอยู่เบื้องของตะวันออกกลางมันได้ส่งผลกระทบให้แก่หลายๆประเทศบ่แม่นเฉพาะแต่ลาวเฮาเนาะในเวลานั้นกับผู้ใดก็ใช้รถที่กินน้ำมันนี่เขาก็เกิดความวิตกเลยเนาะอ้าวตายคักวันนี้น้ำมันบ่มีเฮ็ดจังไดเฮาสิอยู่จังไดเนาะมันบ่แม่นว่าแต่ว่าเรื่องการเดินทางเรื่อง
1: เรื่องโรงงาน
0: เรื่องอยู่เรื่องกินเฮานี่แหละเนาะ
1: กับการผลิต
0: แน่แน่นอนเจ้าแล้วในจุดนี้อยากให้ท่านได้ให้ข้อมูลเติมได้ว่าเรื่องของการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศในเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งนี่เฮานำเข้านี่หลายปานใดและสมเทียบกับความต้องการภายในเนาะตัวนี้มันพอบ่
1: โดยรวมแล้วเนาะจากตัวเลขปีกายนี่เนาะปี2025มันจะตกอยู่ประมาณ2ตื้อจะประมาณ 2,000 ล้านลิตร
0: 2,000 ล้านลิตร
1: คันโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5ล้านถึง7ล้านต่อมื้อในการนำใส
0: ่
1: บอกว่าสิเป็นเรื่องของการโรงงานบ่เรื่องของโครงการนะต่างๆรวมไปฮอดประชาชนผู้สมใส่นี่นะฉะนั้นแหละมันจะออกมันจะอยู่ในประมาณนี
0: ้แต่ว่าเพียงพอแน่นอนแม่นบ
1: ่ตัวนั้นแม่นปริมาณความต้องการ
0: โอ้ปริมาณความต้องการแต่การนำเข้าบ่นี่
1: การนำเข้าโดยรวมแล้วในปัจจุบันที่คือว่านี่แหละประมาณ 2-3 อาทิตย์ผ่านมานี่ถือว่าบ่เป็นปัญหา
0: บ่มีปัญหา
1: เหลือเฟือ ในขณะเดียวกันเฮาก็พยายามเบิ่งแหล่งสนองอื่นๆนำตื้มเนาะเพื่อว่าให้สามารถช่วยกันได
0: ้ก็ต้องห้องว่าเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อห้องรับหรือว่ารับมืออีกถ้าสมมติว่ามันเกิด
1: ตัวนี้ถือว่าสิ่งที่เฮาพยายามเฮ็ดเนาะในเรื่องของการสร้างเพิ่มทางเฮวงน้ำมัน
0: ผ่านมาเบื้องของอนาคตการค้าภายในของพวกเราได้เฮ็ดเวียกร่วมกับทางเบื้องของผู้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟหรือว่าทางสมาคมนี่มีการเฮ็ดเวียกร่วมกันได้ไหม
1: ก็ถือว่าเฮ็ดเวียกร่วมกันยังใกล้สิ้นนั่นแหละเนาะอย่างเมื่อวานนี่ก็ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันตื่มในเรื่องของกลไกการนำเข้าการส่งเสริมสุขยุการนำเข้าเนาะในเรื่องของไอตัวปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการนี่แหละอันนึงรวมไปฮอดเรื่องของการกำหนดทั้งด้านราคาเนาะรวมไปฮอดเรื่องของการกระจายช่วยเหลือกันในเวลานำเข้ามาฮะอันนี้เป็นส่วนที่เอาพยายามบึงว่าเฮ็ดอะไรให้มันทั่วถึง
0: แน่นอนเมื่อกี้นี้เขาก็บอกไปฮอดว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดเรื่องการสุ่มไส้น้ำมันเสื้อไฟเท่าที่จะประหยัดได้เนาะเช่นว่าในชีวิตประจำวันพวกเราแน่นอนว่าเวลาการเดินทางยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งสมมติว่ามีอยู่ด้วยกัน5คนตัวอย่างเนาะเอาพ่อแม่ลูกหรือหลานสมมติว่าแต่ว่าก่อนที่จะออกจากเฮือนนี่มัน5คนไป5ทาง5คน5คันรถตัวนี้เฮาเฮ็ดเอาได
1: ้ก็ในปัจจุบันนี้คือพยายามเบาเรื่องของการนำใช้รถ BRT เนาะที่เขาเอิ้นว่าการปรับปรุงทางด้านการขนส่งสาธารณะน
0: ี่
1: เนาะเพื่อเห็นอะไรให้มันตอบสนองตามเขาเอิ้นว่าตามการดำรงชีวิตของประชาชนนี่แหละอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางที่ทางภาครัฐพยายามเบิ่งเนาะในเรื่องของการช่วยการนั้นขนส่งนี้นะ
0: เจ้าในจุดนี้เขาเอาถึงว่าเรื่องรถไฟฟ้าแต่ว่าบ่แน่ใจว่าในข้อมูลตัวนี้เนาะทางเบื้องของกรมการค้าภายในของพวกเราเนาะเช่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าปัจจุบันนี่นะถ้าว่าเฉลี่ยแล้วนี่ต่อเดือนนี่หลายปานใดหรือว่าต่อปีในหันมันก็จะมีรถหลายประเภทเนาะเช่นว่ารถใหญ่รถจักรเฮาเห็นผู้ที่อันมีรายรับ ตามแดกเจ้าก็สามารถใช้ได้บ่หมายความว่าจะต้องไปใช้รถยางอย่างเดียวรถถีบก็มีรถถีบไฟฟ้าตัวอย่างเนาะรถจักรก็มีรถจักรไฟฟ้าเออ
1: ได้เนาะเออตัวนั้นฮะโดยรวมแล้วแหละการเพิ่มขึ้นของการนำใช้รถไฟฟ้านี่ค่อนข้างจะบนหลายเนาะแต่ก็มันในปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าประมาณ 2-3%
0: อ่า 2-3%
1: จะฉะนั้น
0: ยอดอันใหม่บ่ยอดมันยังใหม่บ
1: ่แม่ละคิดว่ามันเรื่องของความเสื่อมั่นในแง่ของเรื่องของแบตเตอรี
0: ่
1: เร
0: ื่อง
1: ของเรื่องของการซ่อมแปลงบอกว่ามีอะไรต่าง
0: ๆ
1: คิดว่าตัวนี้มันยังบ่ทันได้สร้างความมั่นใจอย่างเต็มห้
0: อ
1: ยให้กับอันผู้ชมซ้ายอันนี้เป็นตัวหนึ่งรวมไปหมดเรื่องของสถานที่สากสถานที่สากในปัจจุบันนี่ก็ท่านอาจจะเห็นว่า
0: เริ่มมี
1: ห
0: ลาย
1: ขึ้นจะฉะนั้นล่ะในส่วนของนโยบายเนาะก็พยายามส่งเสริมภายในปี2030นี้ให้สัดส่วนมันเพิ่มขึ้นอย่างเราก็ 30% ซึ่งว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เมื่อแน่นอนล่ะมันถามว่าถึงว่าการซุ่มไส้รถไฟฟ้าหลายๆประเทศก็เริ่มมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าในนั่นเองคือเล่าเฮาเนี่ยกันขั้นถามว่าเป็นสิ่งใหม่บ่ก็ถือว่าใหม่ได้เนาะก็ถือว่าใหม่ได้แต่ว่าเรื่องความต้องการนี่ก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นปรับขึ้นเนาะแต่เรื่องความมั่นใจคือทานว่าแหละเรื่องความมั่นใจหลายคนก็ยังมีความกังวลเอ๊ะจะใส่ดีบ่เอ๊ะบ่ใส่กับผัดหน้าใส่สมมติว่าเนาะแต่คันใส่แล้วเฮ็ดเอาใดเฮาก็เกิดความกังวลว่ามันความปลอดภัยเด้บางทีเฮาก็เห็นข่าวเนาะบ่นึงแล้วบอกไฟใหม่อยู่ทางนั้นไฟใหม่อยู่ทางนี้ก็กลายเป็นว่าบางทีรถไฟฟ้ามุมบอกว่าบ่ต้องมาจอดใกล้ก็ได้ว่าอ้าวนักในจุดนี้เนาะตัวนี้เฮาจะสร้างความเสื่อมั่นแล้วก็สร้างอันน่ะความเสื่อมมันในการสังคมเอาไว้ไงสั่งความเสื่อมมันในการสังคมได้ขึ้นอะไรแนวนี้
1: เจ้าตัวนี้เหม็นเขากำลังปรับปรุงนิติกรรมเนาะตัวหนึ่งเขาเอิ้นว่าเป็นดำรัส470ว่าเรื่องการนำเข้าและการจำหน่ายลงไปทอดการผลิตอะไรซึ่งดำรัสตัวนี้ฮะแต่เก่าฮะเหม็นมันถือสั่งขึ้นเพื่อลดน้ำมันนี่แหละ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแล้วตัวนี้เขาจะสิได้มาปรับปรุงตื้มโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเขาเอิ้นว่าการรับประกันนะหรือว่าเอาคำว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เข้าไปนำเนาะโดยเฉพาะเป็นการรับประกันทั้งด้านแบตเตอรี
0: ่
1: ที่นำไส้เนาะรวมไปฮอดเรื่องการบริการและการขายที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมไส้ได้ตื่มอันนี้เป็นส่วนทางนิติกรรมที่เราพยายามจะสร้างขึ้นปรับปรุง
0: อันคือยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงเฮาเพิ่นก็เริ่มบุกแล้วเด้ตัวนี้เนาะเริ่มบุกแล้วว่าเรื่องของมาตรฐานว่าเรื่องของความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเนาะตัวนี้เบื้องของลาวเฮาก็จะต้องไปในทิศทางนั้นคือกัน
1: ไปในทิศทางนั้นโดยสปอร์ตแมนว่าเรื่องการรับประกันเนาะเพราะว่าบางยี่ห้อก็รับประกันแบต3ปี4ปี8ปี10ปีซึ่งมันก็บ่เป็นมาตรฐานเนาะอันนี้ก็แม่นเอาหลังจากอันระยะเวลากำหนดแล้วมันสิไปแนวใดมันสิเห็นแนวใดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเบิ่งในแง่ของการคุ้มครองตื้มเนาะเพื่อว่าเพื่อบ่ให้มันเป็นเศษเล็กบ่หรือว่าสมมติว่ามันเป็นเศษเล็กแล้วสิเห็นแนวใดนะหลังจากเบิดอายุการใช้งาน
0: ในจุดนี้แหละก็มีหลายอินฟูว่าง่ายๆสิซะเนาะหลายๆอินฟูก็ออกมาสมเทียบให้เบิ่งว่ารถน้ำมันมีข้อดีแนวใดรถที่ใช้น้ำมันแล้วรถไฟฟ้านี่มีข้อดีคือแนวใดฮ้องว่าข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันแบบไหนก็ยกขึ้นมาหลายอันหลายๆประเด็นขึ้นมาพอสมควรอันก็เฮ็ดให้ว่าเฮาก็ต้องหันมาเบิ่งแล้วได้ว่าเรื่องของข้อมูลเนาะเรื่องความมั่นใจในจุดนี้บ่เฉพาะตั้งแต่เว้าเรื่องว่าแบตเตอรี่เว้าระยะยาวสมมติว่ามันเบิดละจะเปลี่ยนแบบใดต่างๆเนาะแต่เว้าเรื่องว่าจ้อๆสมมติว่าจ้อๆเนี่ยก็แม่นว่าคันมันมีปัญหาแล้วสร้างเฮานี่นะห้องหับแล้วบ่นะหลายคนตั้งคำถามแบบนี้นะ
1: 1นำเจ้าฉะนั้นล่ะเคยจังว่าบ่เพียงแต่ว่าเรื่องของการรับประกันทางด้านของผลิตภัณฑ์เนาะในส่วนหนึ่งที่เขาจะเป็นเน้นตื่มในคือการบริการและการขายที่ควรจะต้องกสิกรรมสิทธิ์ควรจะต้องเข้มงวดขึ้นที่ควรจะต้องมีความมั่นใจขึ้นในแง่ของการสนอง
0: อ
1: ่
0: า เอาบ่ว่ากันพอหอมปากหอมคอก่อนน้อยนึงเนาะครับผู้ฟังจากนี้ไปเฮาจะพักฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนเพื่อเป็นการขั้นบรรยากาศและจักหน่อยจะกลับมาร่วมสนทนากันตื่มเฮาจะมาเจาะลึกเว้าถึงว่าเรื่องของพลังงานที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาสินค้าค่าของชีพเฮาที่มันอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนยังตั้งคำถามว่าเอ้าเฮาจะไปทิศทางใดถ้าน้ำมันมีการปรับขึ้นคือตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปถึงลิตรนึง 50,000 กว่ากีบเกิดความกังวลวันนี้ตายคักวันนี้สิไหวอยู่บ่สมมุติว่าเนาะเอาจากนั้นมาฟังรายละเอียดตื่มอีกสำหรับเรื่องนี้

0: ท่านกำลังติดตามฟังรายการออกโค้ดสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: มากลับมาที่ห้องส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับฟังการห่วมสนทนาเฮายังอยู่ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่มันติดพันในโน้ตมาฮอจุดนี้แล้วหลายคนก็ยังสิตั้งคำถามว่าอ้าวมันเป็นอย่างราคาเดไผ่เป็นผู้กำหนดแท้ๆเนาะในจุดนี้นี่อยากให้ท่านนะได้เว้าถึงพระราชบทบาทเว้าถึงเวียกรวมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮ็ดอย่างใดที่มันเกี่ยวพันกับตัวนี้แล้วเรื่องของกรมการค้าดีๆลงลึกเจาะลึกไปกว่านี้แม่นยัง
2: เจ้ากบใจหลายๆเนาะสำหรับคำถามตัวนี้เนาะอยากให้เข้าใจว่าในส่วนของราคานี่นะเนาะเขาเอิ้นว่ามันจะเป็นตัวแปรในเรื่องของการกำหนดความต้องการและการสนองอันนี้ต้องเข้าใจตัวนี้น้ำก่อนลาในส่วนของการคุ้มครองราคาในปัจจุบันนี้เนาะแม่นเฮาคุ้มครองภายใต้ดำรัฐ474เนาะซึ่งว่าเรื่องของการคุ้มครองราคาโดยเฉพาะเป็นการกำหนดราคาขันสูงขันต่ำการกำหนดในเรื่องของความต้องการและการสนองรวมไปถึงเรื่องของการติดตามราคาเนาะฉะนั้นและการคุ้มครองราคานี่อยู่ในดำรัฐนี่เป็นกำหนดจะแจ้งว่าให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่มีการดำเนินของรัฐเนาะและก็การคุ้มครองหรือว่าควบคุมราคานี่นะมันจะควบคุมเท่าที่จำเป็นใส่คำว่าเท่าที่จำเป็นเนี่ยแนวใดจังเอิ้นว่าจำเป็นเป็นจะเบิ่งในเรื่องของมันจะมีผลกระทบหลายหน่อยสำหรับเราจะเข้าไปคุ้มครองเพราะว่าเวลาเขาไปคุ้มครองราคาหรือว่าไปกำหนดราคานี่นะเนาะมันจะเหตุให้เกิดการบิดเบือนตลาดสมมติว่าบ่ให้ขายราคาเกินตัวนี
1: ้ตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างว่าเฟอร์บ่ให้ขาย 15,000 กีบอันนี
1: ้เอาได้บ่ล่ะ
2: บ่บางเทื่อจะสิได้กินแต่งอกกับน้ำหรือเส้น2ตอนบอกแบบ
1: นี้สิบอกว่าบ่เส้นบ่งอกบ่น้ำเลยบ่ได้กินในบัดนี
2: ้หรือว่าเพราะว่าหยังมันจะเว้าเรื่องการบิดเบือนตลาดในแง่ของการที่ว่าเคลื่อนว่ามันจะเป็นเหตุเกิดให้การด้อยคุณภาพของสินค้าลงเนาะ
1: คันสิบ่ว่า
2: จะขายแต่
1: 15,000
2: ก็สิขายได้แต่
1: สํานักนี่แหละสมมุติว่าเนาะ
2: อันนั้นเป็นหนึ่งบัดนี้ให้กลไกการคุ้มครองราคาในบ่แม่นแต่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหรือว่ากรมการค้าภายในเป็นผู้คุ้มครองแต่ผู้เดียวเนาะมันยังมีขั้นการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมันกำหนดไว้อยู่ในดำรัฐจะแจ้งยกตัวอย่างว่ายาก็สมเด็จกระทรวงสาธารณสุขเบิ่งว่ายาใดมันมีผลกระทบยาใดมันจำเป็นยาใดมันจะอันนั้นจะมีการกำหนดราคาตัวนั้นหรือพวกเครื่องเครื่องผลิตภัณฑ์การศึกษาบอกเป็นจะเป็นกระทรวงศึกษาและกีฬาจะเป็นเบิ้งฉะนั้นและในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมค้าจะเบิ้งอย่างเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะกำหนดราคารายการสินค้าที่มันจำเป็นเนาะเขาเอิ้นว่าบัญชีก
1: ่อ
2: ก็มีใส่มีเข่าไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันไอแก๊สซึ่งเข่ามันก็จะเป็นเข่าประเภท2เนาะมันบ่แม่นเข่าที่เขาเอิ้นว่าเข่าไก่น้อยหรือเข่าระดับ
1: พรีเมียมเนาะจ้ามันจะมีหลายระดับเลยเน
2: า
1: ะ
2: ฉะนั้นแหละโดยรวมแล้วเราจะเบิ่งประมาณนี้เบิ่งหยังบัดนี้ฮะเขาจะเบิ่งเรื่องของการกำหนดโครงประกอบราคาของมันต้นทุนกำไรที่การจัดสรรให้กับอันผู้ประกอบการรวมไปทั้งผู้ผลิตและกับผู้ค้าฉะนั้นแหละอันนี้และมีอีก200รายการมันเขาจะติดตามการนิ่งติ่งของราคาการเคลื่อนที่ของราคาซึ่งเขาจะบ่ได้เข้าไปแทรกแซงเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาเขาไปแทรกแซงราคานี่นะเนาะอันหนึ่งคืองบประมาณคันยังไงมันถือก็สิเป็นทมคุ้มเข้าไปให้ผู้กระปูและผลิตบ่หรือสิเอาเงินให้กับผู้ซื้
1: อ
2: เพื่อให้มันถือ
1: จะให้ไฟใดว่าจะซื้อเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าราคานี่นะเนาะต้องเข้าใจว่าเวลามันขึ้นนี่นะราคามันสูงต้องเข้าใจว่ามันจะมี2ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเนาะผู้หนึ่งแม้ได้รับผลกระทบทางบวกผู้หนึ่งได้รับผลกระทบทางลบผู้ได้รับผลกระทบทั้งบวกก็คือผู้ผลิตสมมุติว่าเข่าราคาขึ้นซาวน่าเขาก็ดีใจ
1: แต่ผู้กิน
2: แต่ว่าผู้กินผู้สมไส้ก็พัดบอกว่า
1: บ่ไหว
2: ราคามันตกราคามันเห็นให้ค่าคงที่
1: มันสูงขึ้น
2: เจ้าฉะนั้นแหละมันต้องได้เข้าใจว่าการกำหนดราคาหรือว่าการไปแทรกแซงนี่นะมันต้องเบิ่งทางด้านบทประมาณนะแล้วก็ ก็เนาะกลไกการจะ
1: ต้องเบิ่งให้สมเหตุสมผลทั้งสองกรรมทั้งสองฝ่ายเน
2: า
1: ะ
2: ฉะนั้นแหละจะบอกว่าเท่าที่จำเป็นคำว่าจำเป็นในที่นี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือโควิดแบบนี้จำเป็นต้องไปคุมเรื่องของผ
1: ้าอัตตาเ
2: นี่ยอันนั้นก็เป็นอันนี้คือความจำเป็นเนาะฉะนั้นแหละมันต้องไปเบิ่งว่ามันระดับความจำเป็นนี่หลายหน่วยสำหรับในปัจจุบันนี้พยายามเบิ่งว่าเฮาว่าต้นทุนของน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะมันจะผลส่งผลกระทบต่อมันเป็นต้นทุนแฝงเด่นเน
1: า
2: ะค่าขนส่งมันอาจจะเห็นในราคาสินค้าเพิ่มขึ้นฉะนั้นแหละในส่วนที่ว่าเฮาพยายามเฮ็ดก็คือเรื่องของเอิ้นว่าเอิ้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะเป็นผู้นำเข้าบ่ผู้อันดำเนินธุรกิจนี่นะรายการสินค้าที่มันจำเป็นแท้ๆเนาะบ่ว่าสิเป็นพวกมีสำเร็จรูปพวกน้ำมันพืชบ่แม่นนี่พวกรายการที่มันจำเป็นต้องได้ใส่นะเป็นนัวน้ำปลาน้ำซีอิ๊ว
1: ก็มีนี่อันนี้ขาดบ่ได
2: ้ซึ่งเฮาก็ได้เอิ้นบรรดาผู้ประกอบการนี้มาเพื่อรักษาครึ่งราคาให้แน่จนอาจจะเบิ่งสิ้นปีนี้ไปก่อนได้บ่เพื่อเบิ่งว่ามันสิมีการจริงๆแล้วใด
1: เจ้าน
2: ะอันนี้เป็นตัวจำเป็นรวมไปถึงเรื่องของโครงการราคาอุ่นใจบอกว่า
1: เออ
2: นะเฮากับพยายามเฮ็ดกับเฮ็ดเวียกกับผู้ประกอบการเนาะโดยสปอร์แมนสุขแต่บีบอกหรือว่าพวกเห็นมินิมาร์ทต่างๆที
1: ่เฮาเพิ่น
2: น
1: ะ
2: เพื่อว่าให้เพิ่นสามารถตอบสนองให้ได้ในส่วนของรายการสินค้าที่เฮาที่จำเป็นนี่แหละ
1: โอ้คันเว้าแบบซี่แล้วมันก็แน่นอนแล้วเนาะมันก็ต้องได้เบิ่งถึงตัวเหตุและผลเนาะสมเหตุสมผลผู้ซื้อก็อยากได้แพงก็เป็นของธรรมดาผู้ซื้ออยากได้ถูกผู้ขายก็อยากได้แพงขอไปโอ้ทั้งโฆษกเองก็สิเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายเน
2: า
1: ะคือยกตัวอย่างบางหนึ่งนี่ใกล้ๆมานี่เนาะเฮาเห็นแล้วคือเรื่องของราคาไข่ไก
2: ่
1: ระยะนึงที่สังคมก็ให้ความสนใจให้ความสนใจว่าอ้าวเป็นยังที่เฮาเห็นเพิ่นขายอยู่ตามก้นรถขายอยู่ตามแคมทางหั่นนะเป็นยังไข่เพิ่นคือราคาถูกแท้ราคา 38,000 ก็ได้กินแตะนึง 40,000 45,000 สูงสุดตัวอย่างแต่ว่าอยู่ตลาดหรือว่าตามห้านอันนั้นทั่วไปที่เพิ่นขายปกติเนาะราคามันอยู่ที่ 7-80 อ้าวมันคือลื่นกันหลายแท้แล้วเกิดคำถามว่าไข่ที่เอามาจากใส่ไข่นี่มาได้แนวใดคุณภาพหรือบ
2: ่จริงๆแล้วราคาไข่ใช้คำว่าสิว่าตกตามหน้าฟาร์มใช้คำว่าหน้าฟาร์มก่อนเนาะก็มันก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันกับราคาหมูหน้าฟาร์ม
1: เป็นอะไ
2: รเนาะโดยรวมแล้วเราเอาตัวไข่นี่ก่อนซะเขาก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกรมเลี้ยงสัตว์เนาะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อเบิ่งว่ากลไกการคุ้มครองหรือว่ามันเป็นปัญหาอย่างแท้ในส่วนของอันไข่นี้เนาะจริงๆแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าไข่เนี่ยมันมีสองสนิทเนาะคือเขาเอิ้นว่าสองฟาร์มสองประเภทฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มปิดสองเป็นฟาร์มเปิด
1: ฟาร์มปิดฟาร์มเปิด
2: ฟาร์มปิดฟาร์มเปิดเนี่ยต้นทุนของการดำเนินการบริหารเนี่ยก็ต่างกัน
1: อ
2: ันนี้มันแน่นอนแล้วมันก็จะส่งผลต่อราคาไข่เพราะว่ามันว่าเรื่องคุณภาพการควบคุมเน
1: า
2: ะฟาร์มปิดฟาร์มเปิดฮั้นและการสนองโดยรวมแล้วเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในคันสิว่าล้นตลาดกับโบแมน
1: กับโบแมนมันมา
2: แม่ละบัดนี้มันมีผลกระทบบ่ส่วนหนึ่งที่เฮาก็เบิ่งอยู่เนาะว่ามีการนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศอ้อมข้างนี้
1: เจ้า
2: ซึ่งไอปริมาณที่นำเข้าหันโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเสื่องมาน้ำรถบรรทุกรถอันนี้หรือว่าทางภาคเหนือที่มานี้มันก็จะมีผล
1: หมายก็ว่าตัวนี้นี่เฮาปฏิเสธบ่ได้ว่ามันมีแท้มันบ่
2: แม่นฉะนั้นแหละสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็คือพยายามให้สั่งเจ้าหน้าที่กวดกาการค้าเฮานี้เนาะ
1: ต้องเข้ม
2: ลงไปเข้มเนาะในเรื่องของการที่ว่ากวดสอบการติดตามเพราะว่ามันก็ต้องมาตามเส้นทางอันนี่แหละมันบ่ได้ไปทางอื่นเนาะฉะนั้นแหละอันนึงแม่นเฮาก็พยายามไปทําลายอันนี้แต่ในส่วนของมันต้องมาเบิ่งโครงสร้างแท้ๆของการเขาเอิ้นว่าโครงสร้างทางด้านราคาตัวไข่นี้เนาะเพราะว่าจากหน้าฟาร์มมาจนโทษเคลื่อนว่าขายหน้าฟาร์มนี่นะเนาะ
1: ขายหน้าฟาร์มจนโทษท้องตลาดจนโทษมือผู้บริโภค
2: แต่ต้องเข้าใจว่าอันราคาหน้าฟาร์มนี้มันจะมีนายห้อยไปซื้อเขาเอิ้นนายห้อยเน
1: า
2: ะซื้อเป็นจำนวนหลายๆแบบนี้แล้วเราก็จะมากระจายอยู่ตลาด
1: ตลาด
2: อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมาเบิ่งว่าเอา คอร์ดมันระหว่างหน้าฟาร์มกับอันจากตลาดนี่ราคากลไกมันหลายหน่อยสำหรับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของกำไรเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามให้ทางในห้อยนี่มาจดทะเบียนมาคุ้มครองราคาที่ว่าทางกสิกรรมจะเป็นถูกกำหนดราคาเลยว่าหน้าฟาร์มควรจะเป็นเท่าใด
1: เ
2: ส้นเดียวกับราคาหมูเนาะหมูหน้าฟาร์มบอกว่าตกต่ำบัดหมูยวนตลาดบัดคือแพง
1: ราคาคือขึ้นเ
2: สนอเราจังมาบึงในเงี้ยของการวิเคราะห์ว่าเคลื่อนมาตองโศกมูลค่าส
1: ั
2: ตว์ใน นิสานเนาะจากหน้าฟาร์มมาแล้วมาว่าเรื่องหมูนี่ก็มาเข้าห้องขาสัตว์ก่อนจากห้องขาสัตว์เขาเอิ้นว่าหมูซี่ใครเอาจากหมูซี่นี่ไปลงอยู่ตลาดเลยนายเคียงเด
1: ้
2: แต่ละส่วนนี่กำไรเท่าใดแม่เฮาจะกำหนดโครงประกอบราคาตรงนั้นให
1: ้ตัวนี้แม่เฮาเฮากำหนดละเอียดเลยแม่นบ่
2: แม่นล่ะฉะนั้นล่ะคันว่ามันมีปัญหาอยู่บนหน้าฟาร์มตกต่ําเฮาก็ต้องมาเบิ่งว่าอ้าวต้นทุนของหน้าฟาร์มมันเท่าใด
1: เขาจะไหวบ่
2: มันจะต้องซื้อเท่านี้
1: จะซวยกับเจ้าใด
2: เพราะว่าอย่างผู้ในห้อยนี่ถามว่าบางคนจะเข้าใจว่าอ้าวเราเป็นเพียงนายห้อยเราจับซื้อตัวนึงมาขายตัวนึงบ่แม่นได้เนาะเพราะว่าเวลาเราซื้อนี่เราซื้อเบิดฟาร์มนี่เราซื้อจํานวนหลาย
1: เออเราซื้อยกเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วเราต้องไปทอมมันไว้เพื่อว่าให้ไม่กล้าอยู่ตลาดหรือเอาไปขายไปขายอยู่วันโหกษัตริย์นั่นแหละอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเราคือกันในการที่จะเลี้ยงมันเพื่อเขาโหกษัตริย์แล้วก็ไปขายอยู่วันตลาดนั่นแหละทุกตองโสมูลค่ามันจะมีเขาเอิ้นว่ามันมีมูลค่าของ
1: มัน
2: คุณค่าของมันในตัวมันบ่แม่นว่าฟาร์มนี่เป็นยังเจ้าจังบอกเอาเขาไปขายอยู่ไปขายอยู่โฆษัตเลย
1: ก็บอกไปประเดี๋ยวเลยสมมติว่าไปเองโลดจะได้ประหยัดสมมติ
2: ฉะนั้นถึงยังได้กว่าตามเนาะเฮาก็จะมาเบิ่งว่าในแต่ละตองโสมูลค่าตัวนี้นี่นะไผกินกำไรเกินขอบเขตโทษบ่นะอันนี้เป็นการที่เฮาเบิ่งว่าเฮาสิควบคุมหรือคุ้มครองเขาควบคุมราคาเป็นลักษณะแบบนี้หลายกว่าที่จะบอกว่าเจ้าควรขายตัวนี้เพราะว่าบัดสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในนั้นเนาะ
1: เป็นการเฮาว่าเป็นการลงลึกรายละเอียดเวียกร่วมกันแต่ละภาคส่วนหมายความว่าเฮาจะบ่แม่นว่าเอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ยังว่าเอาแต่ฝ่ายของเบื้องของเจ้าของฟาร์มสมมุติว่าเนาะแต่ว่ามันไปกระทบกับผู้ที่จะนี่แหละขั้นตอนเครื่องกลางนี่จนไปฮอดผู้อันน่ะผู้บริโภคแท้ๆและเนี่ยที่ผ่านมาเฮาเห็นแล้วเนาะว่าละคือราคาสิ้นหมูนี่ก็ค่อนข้างว่ามีการปรับขึ้นปรับลงหลายพอสมควรแต่ว่าหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างถือว่าดีราคาค่อนข้างว่าอยู่เนาะแล้วก็หมูนี่ก็ถือว่าเพียงพอซึ่งคันถ้าเทียบใส่ซุปปีให้หลังนี่แม่นอ้าเฮาใกล้จิฮอดมื้อเทศกาลมาเซ็ดคักบัดนี้ตุนไว้กับบ่ทันบ่พอจังซี่นะราคาขึ้น
2: ปีใหม่ลาวนี่ครับบ่มีปัญหาก
1: ับกายว่าเป็นอันดีระยะปีใหม่เนี่ยการสนองซีนมันแท่งหลายกว่าเก่าอีกแล้วความถามว่าความต้องการนี่พอบ่พอเนาะระยะปี2ปีมานี่สังเกตเห็นแบบนั้นแต่ว่าก่อนหน้าหั่นก็มีบางครั้ง
2: จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทางกระทรวงทั้ง2นี่แหละเนาะก็เฮ็ดเวียกจริงๆแล้วก็ทางกรมเลี้ยงสัตว์เนาะกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเบิ่งในเรื่องของเขาเอิ้นว่าจัดสรรการผลิตน้ำตื่มเพื่อในใดในช่วงของเขาเอิ้นว่าเทศกาลนี่นะงานบุญนี่เพื่อตอบสนองความต้องการมันเพียงพออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งฉะนั้นแหละในส่วนการค้าก็จะเบิ่งตื่มบ่ามันจำเป็นต้องได้นำเข้ามาตื่มบ
1: ่
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาพยายามต่อไปมันเอาระบบเทคโนโลยีเข้าไปใส่ในเรื่องของการคุ้มครองตัวนี้นะ
1: เอาระบบเข้ามามันมีความทันสมัยขึ้นไวขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้อีกเนาะสำคัญเป็นจุดนี้เอ้าแน่นอนล่ะทานมาแล้ววันนี้ก็อยากให้ทานได้ทบทวนคืนอีกครั้งนึงเพื่อความเข้าใจของอันน่ะพ่อแม่ประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นการเฮาว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดสินค้าควบคุมที่เบื้องของรัฐบาลทางควบคุมแท้นี่เอาภายใต้การคุ้มครองของทางกันเบื้องของกรมการค้าภายในมีอันใดได้ทานหลักๆแล้ว
2: มีสิบรายการเนาะ10รายการนี่หมายถึงว่าข้าวไข
1: ่ไก่ไก
2: ่ซีนสิ้นนี่เป็นสิ้นหมู
1: หมู
2: ครับ
1: งัวควายบ
2: ่งัวอย่างบ่เนาะแล้วก็น้ำมันไอแก๊ส
1: น้ำมันไอแก
2: ๊
1: ส
2: แสดงว่าไข่เนี่ยมันก็มี3ประเภทพุ่น4ประเภทพุ่นได้เนาะไข่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แบบนี้เนาะอันนั้นน่ะจังมาเบิ่งว่าในส่วนที่เอาว่าราคามันตก
1: ม
2: ันเบอร์ได้
1: ม
2: ัน
1: เบอร์ได้
2: มันต้องได้เป็นในรายละเอียดเบิ่งปัญหาตัวนี้นําบ่แม่นว่า
1: อย่าไปตื่นที่ราคาอย่างเดียวเนาะต้องไปเบิ่งลึกกว่าหั่น
2: ลึกกว่าหั่นเจ้าและอันส่วนว่าข้าวคือกันเฮาก็มีข้าวประเภท2เนาะจริงๆแล้วข้าวประเภท2นี่ก็บ่แม่นข้าวขี้ห้ายได้เนาะหมายถึงว่าส่วนแตกส่วนหักมันก็อยู่ประมาณ10-15%ประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าอันสามารถบริโภคได้ โดยเฉพาะเม็ดขาวไปซองในปัจจุบันนี้ทานไปตลาดเนี่ยมันบางคนบ่ได้จําแนกนี่ถือว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยจะความหักมันจะหน่อยหลายเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบการสีการเนี้ยต่างๆมันจะมีคุณภาพขึ้นจากเทคโนโลยีขึ้น
1: อันนั้นก็คือบรรดาสินค้าควบคุมมีทั้งหมดเป็น10รายการเนาะ
2: 10รายการ
1: 10รายการ
2: เรายังสิมาเบิ่งตื่นอีกว่ามันจําเป็นต้องควบคุมตัวใดตื่นอีกเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีคล้ายๆว่าอัน
1: ไอ้ตัวฟุ่มเฟือยนี่
2: รายการอื่น
1: ตัวฟุ่มเฟือยนี่เด้จะควบคุมตื่มได้บ่หรือว่าแนวใดหรือว่าตัวนี้หรือว่าต้องปล่อยไปตามนั้นยกตัวอย่างเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างประเภทแอลกอฮอล์ในระยะเทศกาลหรือความต้องการของสังคมหลายว่าง่ายๆสิเนาะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าตัวนี้นี่ตัวนี้นี่หลายคนก็ตั้งคำถามมาอยู่ได้ทานว่าตัวนี้ไผควบคุมราคาสินค้าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเป็นผู้ตั้งราคาโดยกลุ่มเห็นราคาน้ำมันบางหนึ่งที่มีการราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นเนาะที่เขาล้มกันนี่แหละว่าในระยะเดือนมีนาเนาะที่มันส่งผลกระทบในราคาน้ำมันเอาที่ไปฮอด550กว่าพันกีบว่าซั่นซะแล้วมันก็เกิดความกังวลหลายๆอย่างแต่บางนึงในหั่นก็เห็นมากว่าราคาตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่ได้จังได
2: ๋นี่ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าหลายๆราคาสินค้าเนี่ยมันขึ้นนี่นะมีแต่เสี่ยง
1: เสียงจะว่าแต่ตัวนี้คือมิด
2: ราคาเบียร์ขึ้นราคาเหล้าขึ้นนี่ค่อนข้างจะมิดเนาะ
1: อัน
2: น
1: ี้ก็มันเกิดอย่างขึ้น
2: มันเกิดอย่างขึ้น
1: แต่ราคาตัวนี้
2: มันคุ้มหมอราคาเหล้าราคาเบียร์นี่นะคิดว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยใช้คำว่าในนี้
1: เจ้า
2: แล้วเวลาเขาคุ้มบัญชีก่อ10รายการที่ข้าพเจ้าว่าเนี่ยนะแมนเบิ่งว่ามันจำเป็นต่อชีวิตการเป็นอยู่แท้ๆนะถามว่าเหล้าเบียร์เนี่ยมันจำเป็นหมอ
1: บ่กินอยู่ได้บ
2: ่กินก็อยู่ได้นะรวมไปฮอดมันก็มีเนาะที่ว่าเฮาก็มีแล้วคิดว่าเอ้าสิควบคุมบนราคาคำแบบนี
1: ้
2: อันนั้นถามว่าบัดแล้วล่ะมันจะตั้งคำถามใส่คำว่าจำเป็นบ่บ่จำเป็นอันในส่วนที่เฮาเบิ่งเนาะฉะนั้นล่ะในส่วนของเหล้าเบียร์ครับมันขึ้นมันก็ดีอย่างนึงเฮาก็เก็บอากรสมใจได้หลายขึ้นประชาชนก็ราคามันเป็นตัวกำหนดความต้องการดิเนาะคันราคาสูงความต้องการมันก็จะลดลงแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเห็นให้การสนองเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเนาะอันนี้แหละกลไกตลาดมันจะเห็นเบี้ยมันเอง
1: เขาเบิ่งบางทีมันยังลักษณะแบบส่วนทางกันเนาะในจุดนี
2: ้ฉะนั้นแหละอิงใจตามโทนอิงใจทางด้านจำนวนบุคลากรและก็ทรัพยากรที่เขามีอยู่คิดว่าเขาสามารถไปเห็นได้เบิ้ลทุกอันทุกแนวเนาะ
1: เบ้าถึงภาพรวมของเวียกของทั้งกรมการค้าภายในพวกเขาเนาะทิศทางในตัวหน้าเขาจะมีการเฮ็ดเวียกรวมกันกับภาคส่วนใดตื่มอื่นตื่นอื่นตื่มอีกบอหรือว่ามีภาคส่วนใดที่เป็นพิเศษที่เขาจะต้องได้ไวๆนี่แหละ
2: เจ้าพิเศษที่สุดกระสิมันกระสวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะโดยเฉพาะเป็นทางกรมปลูกฝังและก็กรมลิงสัตว์นี้และก็ทางกรมแห่งการแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ทั้งสหกรณ์น้ำ
1: เจ้า
2: คิดว่าสองกรมใหญ่ในเรื่องของกรมวิชาการนี้เนาะเพราะว่ากรมลิงสัตว์ในผลว่าเรื่องการปลูกเนาะส่งเสริมการปลูกสนั่นแหละในส่วนของการค้าภายในเฮาบ่แม่นแต่เรื่องของราคาเนาะเฮาจะเบิ่งเรื่องของตลาด
1: ตาร
2: างจําหน่ายแบบนี้นะซึ่งปัจจุบันเฮาก็ยังสิเบิ่งอยู่ว่าเฮาสิส่งออกตลาดได้ให้เขาเนาะหมายถึงว่าส่งเข้าสู่ตลาดนั่นน่ะเนาะโดยเฉพาะแม่นผ่านตัวระบบขายยกขายย่อยเรื่องระบบมินิมาร์ตต่างๆนี้อันนั้นเป็นส่วนนึงในเรื่องของพืชเนาะแล้วเฮาก็จะเฮ็ดเวียกรวมกับธนาคารกลางนำเนื้อการแห่งสปปลาวนี้ในเรื่องของการสร้างตลาดประมูลใช้คำว่าสร้างตลาดประมูลสินค้าโดยเฉพาะเป็นตลาดที่เขาเอิ้นว่าคล้ายๆเป็นตลาดกลางในการจัดซื้อจัดหาในเป็นตลาดขายหยกในระดับหนึ่งคล้ายๆคือตลาดโอซีแต่มันจะเป็นระบบขึ้นในเรื่องของการเสนอซื้อเสนอขายรวมไปถึงราคาที่เป็นตัวอ้างอิง
1: อ
2: ันนี้เป็นส่วนเขากำลังเฮ็ดเวียกรวมกันในสั่งตัวตลาดตัวนี้นำเนาะ
1: มีทิศทางเขาจะไปในทิศทางนั้น
2: แต่ว่าจะเริ่มจากพืชนี่ก่อนเนาะฉะนั้นทางกรมปลูกฝังในส่วนของกรมลิงสัตว์ก็เป็นเฮ็ดเวียกรวมกันในเรื่องของพวกอันผลิตภัณฑ์อาหารนี่แหละเนาะผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเขาจะว่าคำว่าผลิตภัณฑ์เชียงน้อยใช่ว่าสำเร็จรูปแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะพวกเขาไก่ไข่สิ้นป่านี่มันกสิกรรมหมดเลยเน
1: า
2: ะเป
1: ็
2: นผู้ส่งเสริมการผลิตฮะเนาะฉะนั้นล่ะเขาก็ยังมาเบิ่งฉะนั้นเลยทุกอย่างที่มันติดพันกับราคาเป็นทั้งสอง สองคันเองการที่เห็นเบียดวงกันแบบใกล้ชิดแล้วก็ประสุ่มคนขังจะชี้หลายนะเพื่อว่าเขาสิเห็นแนวใดให้กันแก้ไขปัญหาห่วมกันนี่เนาะ
1: อ
2: ันนั้นแม่น
1: ให้มันชัดเจนขึ้น
2: ให้มันชัดเจนขึ้นนะมันมีประสิทธิผลขึ้น
1: เจ้าเจ้าเพราะว่าผ่านมาเนาะสังคมอาจจะเข้าใจเด้บ่เข้าใจเด้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเด้และไปคนละทิศทางใดก็มีเนาะคือท่านเว้าเลยว่าทางเบื้องของอุตสาหกรรมการค้าพวกเฮาเนาะเว้าเรื่องราคาตัวอย่างเนาะแต่คันหาว่าเบื้องของกสิกรรมตัวอย่างคันกสิกรรมมันเว้าเรื่องการผลิตแต่บางที2อันนี้มันต้องมาร่วมกันอีกเน
2: า
1: ะ
2: ร่วมกันผลิตแล้วแล้วถ้าไปขายอีส
1: านไปขายอีสาน
2: นะราคาคนเป็นเท่าใดคุณภาพคนเป็นเท่าใดซึ่งมันต้องได้เห็นเวียกอย่างใกล้ชิดนำกันแท้ๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดนำเนาะแล้วก็มันก็จะมีผลในเรื่องในส่วนของการค้านี่เนาะว่าเรื่องการนำเข้าเด
1: ้
2: การอนุญาตนำเข้าอีสานต่างๆการนำเข้าที่ทั้งถูกต้องและบ่ถูกต้องนี่นะเนาะเข้าใจว่าในโต๊ะบ่แม่นเข้าใจว่าในส่วนของกสิกรรมเพิ่นก็จะเป็นผู้อนุมัตินำเข้าอยู่แล้วยกตัวอย่างว่าสินแซ่แข็งบอกสินอย่างต่างๆนี่เน
1: า
2: ะซึ่งมันเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการผลิตนำซะนั่นแหละเพิ่นจะเป็นผู้ดุเดียงในเรื่องของการผลิตและการนำเข้าซึ่งเขาก็จะสนับสนุนในแง่ของเลือกตลาดเอาเขามาขายอยู่ตลาดแบบใดจำหน่ายแบบใดซึ่งตัวนี้มันเอาเหตุเวียกงมกันเจ้า
1: แล้วในระยะที่ผ่านมายกตัวอย่างว่าเราอาจจะกวดพบทั้งภาคส่วนไหนภาคส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการขึ้นราคาแบบลำพังใจบอลหรือว่าบอได้ผ่านการตกลงเห็นดีคักแน่จะมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่างๆนี่ตัวนี้เราได้เหตุเวียกแล้วไหนตัวนี
2: ้ต้องเข้าใจกลไกการคุ้มครองตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเรามีรายการที่ข้าพเจ้าว่าว่า10อัน10รายการที
1: ่ควบคุม
2: บัญชีกองใส่เข้ามาในนี้ซะแม่นตัวที่เขาเอิ้นว่าเวลาเจ้าขึ้นหรือว่าเจ้าสิปรับราคาเจ้าต้องแจ
1: ้
2: งนะคร
1: ับ
2: กระทรวงแล้วมันมีรายการอีก200หารายการนี่นะเนาะเขาเอิ้นว่าเป็นรายการติดตามการยิงติงซึ่งการขึ้นการลงนี่ถือว่าเจ้าบ่ต้องแจ้งอันนี้แม่นกลไกนึงเนาะและอันสิ่งที่เขาดำเนินการจะตั้งปฏิบัติเนาะโดยเฉพาะเป็นการซุกยุ่ให้ติดราคา
1: อ
2: ันนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะที่ว่าให้ประชาชนหรือว่าผู้สมใส่นี่นะสามารถจำแนกหรือว่าเบิ่งเปรียบเทียบได้ระหว่างราคาอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาเขาเอิ้นว่าเป็นระเบียบนะเป็นนิติกรรมที่คุ้มครองในเรื่องของการติดราคา
1: ติดราคา
2: เพื่อให
1: ้ติดสติกเกอร์ใส่บรรดาสินค้าต่าง
2: ๆเนี่ยมันเขาเอิ้นว่าไปตามกฎหมายเนาะอันนี้ฮะฉะนั้นล่ะการขึ้นลงของราคามันจะเป็นตัวกำหนดตลาดเขาสิตัดสินเองสมมติเจ้าขึ้นแพงประชาชนรับทราบข้อมูลตัวนี้แต่ถือว่าอันจะก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ฮะเนาะฉะนั้นล่ะมันสิบ่แม่นว่าเฮาจะไปกำหนดเบิดทุกอันเนาะฉะนั้นล่ะในส่วนของการกำหนดเฮาก็ยังมาเบิ่งจริงๆแล้ว10รายการบัญชีกรนี่สามารถเพิ่มได
1: ้
2: สามารถลดได้อีกมันบ่แม่นแต่10ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนาะบางแขวงมันอาจจะจำเป็นเฉพาะรายการใดหนึ่งอันนี้แขวงก็สามารถตื่มเข้าไปได้อีก
1: ถือว่าชัดเจนเนาะถือว่าชัดเจนเรื่องของการปฏิบัติระเบียบดังกล่าวนี้เนาะในที่ผ่านมาอันนี้โดยทั้งส่วนตัวเนาะทั้งโฆษกเองก็สังเกตเห็นว่าบรรดาสินค้าต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมาจำหน่ายอยู่ในห้างห้านต่างๆในลาวเฮาเนาะในหั่นเองก็เห็นว่าบางอันเพิ่นก็ปฏิบัติได้ดีเช่นว่าการติดสติกเกอร์อันนะเกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆวิธีการสมใจสลากภาษาลาวเนาะเป็นภาษาลาวหรือว่าการติดราคานี่เนี่ยก็มีบางอันก็เฮ็ดได้ดีแต่ว่าบางอันก็ยังบ่มีแล้วซึ่งคันถามว่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่มันก็ค่อนข้างยากเลยบางทีบ่หมาย

0: การติดสลากเป็นภาษาลาวฮั่นเนาะซึ่งเริ่มจะตั้งปฏิบัติมันมีหลายบริษัทนี้ก็เริ่มที่จะมาอันเคลื่อนว่าขอผ่านเนื้อในของสลากฮั่นในขณะเดียวกันเนาะเฮาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปกวดกาอันคําว่ากวดกานี่ก็1มากับตัวราคาการติดราคาเนาะ2มันส่วนของติดสลาก
1: ติดสลาก
0: นอกเหนือจากในส่วนของเอกสารอื่นๆติดพันกับการดำเนินธุรกิจเนาะบ่ว่าสิเป็นใบทะเบียนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแต่ส่วนสำคัญแม่นราคาการติดสลากรวมไปฮอดเรื่องของคุณภาพ
1: คุณภาพสินค้าคดอายุ
0: ยังเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของเฮาในเรื่องของการจะต้องปฏิบัติบัญญัติการติดสลากนี่นะมันก็มีประเด็นหลายปัญหาอยู่เนาะเช่นว่าบางสินค้ามันเป็นขนาดน้อยเด
1: ้
0: เขาจะไปติดอยู่ไซอันนี้นี่ก็เป็นตัวนึงเนาะยกตัวอย่างว่ายาดมแบบนี้จะเอาตัวใดมาติดบางทีเอามาติดอยู่ทางนอกบ่ได้บ่หรือว่ามันต้องไปพิมพ์ใส่ในอันเขาเอิ้นว่าในตัวของผลิตภัณฑ์นั่นเลยเนาะ end up มันเข้าไปบ่ฉะนั้นแหละอันนี้นี่แหละเขาต้องได้เขาสิว่าทบทวนคืนในส่วนของอันประเภทสินค้าที่เขาเอิ้นว่าจะสามารถใส่บาร์โค้ดได้บ
1: ่
0: เพื่อให้มันมีข้อมูลดีเนาะหรือว่าติดสติกเกอร์ได้บ่หรือว่าในส่วนตัวใดที่จำเป็นจะต้องพิมพ์เข้าไปอยู่ในอันเองก็
1: อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เอง
0: เพราะว่าอย่างทุกอย่างนี่มันเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่าผู้ผลิตคันเวลานำเข้ามาเขาก็ต้องได้สั่งโรงงานผลิตหั่นเป็นผู้จัดพิมพ์เนาะสมมติว่ากล่องบ่หรือว่าแพคเกจิ้งของมันนั่นเนาะไอตัวพอหั่นอันนี้มันคือต้นทุนที่มันต้องเพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเบิ่งตลาดเฮาเองบัดนี้เฮาก็มี7ล้านคน8ล้านคนนี
1: ่ตลาดก็ถือว่าบ่ใหญ่ขนาดเทียบใส่บ้านเพิ่น
0: เมื่อตลาดบ่ใหญ่ละความต้องการต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆมันหลายหน่อยสําหรับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วแหละมันทิศทางของการบังคับใช้หรือว่าการส่งเสริมให้ติดตลาดนี่เอ้ยติดตลาดสินค้าเป็นภาษาลาวนี่ถือว่าไปในทิศทางตัวนี
1: ้เจ้า
0: คือพยายามให้มีสินค้าเพราะว่าอย่างบัดแล้วแหละมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้านอกระบบในตัว
1: ตัวนี้
0: เพราะว่าผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าตั้งใจค
1: ุ
0: ณเฮ็ดถูกต้องนะคุณก็ต้องเฮ็ดติดเฮ็ด
1: อ
0: ย่างทักแน่นะอันนี้มันก็จะเป็นตัวนึงที่สมมุติว่าเจ้าไปตลาดไปกวดกาล่ะอันนี้เป็นอย่างมันบ่มีติดสลากมันอาจจะเข้ามาโดย
1: บ่แบบใดอาจบ่ถูกต้อง
0: ได้อันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เฮาจะใช้ในเรื่องของการติดสลากในเพื่อแก้ไขปัญหาการค้านอกระบบ
1: ป้องผู้บริโภค
0: ปกป้อง
1: ทั้งผู้อัน
0: ผลิตเขาเอิ้นว่าผู้ประกอบการที่ถูกต้อง
1: ผ่านมาเคยพบบ่มีบ่ว่ากรณีใดนึงที่เฮาได้ใช้มาตรการ
0: โอ้มีหลายนะโดยเฉพาะมันก็มีเหตุหลายผลนั่นแหละเนาะยกตัวอย่างว่ามันก็มีเหตุผลที่เฮาก็พยายามเบิ่งอยู่คืออยู่ทางภาคเหนือแบบนี้เนาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาจีนแบบนี
1: ้
0: มันจำเป็นต้องได้ติดสลาก
1: แต่บางสงสัยนี่บ่ฮู้ว่าใช่หยัง
0: สงสัยนี่คันสมมุติว่าติดสลากภาษาลาวปัดคิดว่าอันนี้เป็นของปลอมบ่นะมันก็เป็นตัวนั้นหลายอันเฮาต้องได้เหตุเรื่องของการเขาเอิ้นว่าภาษาสัมพันธ
1: ์
0: สร้างความพูดและเข้าใจ
1: แต่ดีแท้ๆเนี่ยดีแท้ๆแล้วก็ถูกต้องในแท้เนาะโดยส่วนตัวนะทางข้าพเจ้าคิดว่าก็เฮาก็ไปแล้วไปถูกต้องละตามแนวทางที่รัฐเฮาพรรครัฐบาลออกนี่เนาะแน่นอนเว้าเรื่องการติดสลากนี่มันก็จะบอกถึงสรรพคุณมันจะบอกถึงว่าบรรดาผลิตภัณฑ์นี่มันมีโฮดที่มาของมันเนาะว่าสินค้านี่มาจากใส่สินค้านี่แม่นประเภทใดใส่อย่างใดบางทีเฮาบ่ฮู้ภาษาเด้อันที่กินเพิ่นเอาไปทาอันที่ทาเพิ่นเอามากินยุงแม่เนาะ
0: อันนี้นี่แหละสำคัญเป็นยาข้าพเจ้าคิดว่ายาผลิตภัณฑ์ยานี่นะมันเป็นสิ่งที่คิดว่ามันจำเป็นและสำคัญแห้ง
1: เจ้า
0: ฉะนั้นล่ะในส่วนของกลุ่มพวกนี้นี่เนาะโอเคเบียดกับทางกรมอาหารและยาตื้มเนาะในเรื่องของเคลื่อนว่าความเข้มงวดในเรื่องของการก่อนจำหน่ายนี่นะเฮาสิมีการเคลื่อนว่าบังคับใช้ในระบบการติดสลากนี
1: ่อ้าวเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีว่าจะต้องได้ลาท่านผู้ชมนั้นมาฟังแท้ๆแต่ว่าเวลาก็เหลือหน่อยเต็มทีแต่ว่าโอกาสหน้าจะขออนุญาตเชิญท่านมาห่วมสนทนาตื่มอีกเพราะว่ายังมีหลายๆหัวข้อหลายๆประเด็นที่ยังอยากถามอยู่เนาะซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับไทเฮาเจ้าข่อยนี่แหละเรื่องของค่าของสิบ่เรื่องของราคาสินค้าต่างๆนี่มื้อนี้ก็ถือว่าได้ฮู้ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าครบบ่ยังบ่ครบเพราะยังมีหลายอันอยู่เนาะขอขอบใจกับท่าน

0: ติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้สละเวลามาร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้ภายใต้หัวข้อการคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพและมาตรฐานรับมือกับราคาสินค้าแพงเนาะขอขอบใจท่านหลายๆเน
1: า
0: ะ
1: จ้าขอบใจ
0: ขอบใจหลายๆเอาท่านนี้มีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่นอีกโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของการปกป้องผู้ชมไส้ถ้าว่าผู้ใดเห็นว่าราคามันเหน่งติงเกินไปหรือว่าเฮาอยากห้องเฮียนให้หน่อยท่าน
1: เจ้าโอ้อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าบางเทื่อโอกาสหน้าเนาะจะล้มตื่มในเขาเอิ้นว่ามาสนทนาต
0: ื่
1: มในเรื่องของการปกป้องผู้สมไส้นี้ซึ่งก็เป็นเวียกสำคัญหนึ่งของกรมการค้าภายในนี้เนาะในเรื่องของเห็นอะไรเห็นเรื่องของการปกป้องผู้สมไส้นี้มันเขาเอิ้นว่ามันมีบาดเก้าที่พ้นเด่นขึ้นรวมไปฮอดเรื่องของเพราะว่าทุกอย่างแม่นผู้ส
0: ม
1: ไส้
0: เกี่ยวพัน
1: เกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตนี่แหละข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญหลายรวมไปฮอดการขายออนไลน์ในปัจจุบันน
0: ี้
1: เนาะ
0: แน่แม่
1: ละตรงปกบ่ตรงปก
0: แม่แล้วแม่แล้วผู้ที่มีหน้าห้านเสียอันนะพันธะทุกอย่างครบเบิดแต่ผู้ที่บ่มีหน้าห้านออนไลน์สุกมือเปิบ
1: ขายสินค้าคุณภาพบ่คุณภาพเป็นยังไงอันนี้คิด
0: เอาตั้งประเด็นไว้ตื้มเนาะเอาพร้อมหน้ามาจ้าหวงจ้าหวงสนทนาตื้มอีกเอาวันนี้ทั้งโฆษกพร้อมครับทั้งแขกรับเชิญของหวงในรายการขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดีเอาสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต้องไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันผลกองประชุมหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวและไทยครั้งที่3เวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนเพิ่มอีก1เส้นทางการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นให้ราคาน้ำมันในสากลมีทางเอียงหลุดลงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรรตานครหลวงวิ่งจันทร์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะซีนำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิ่งจันทร์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระราชบัญญัติและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถทำประกันความพร้อมในทุกๆด้านและทำประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สพพลาวเลยประกอบส่วนอย่างกล่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นนับเป็นประเทศที่2ที่ได้ลงนามในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และได้แห่งสัตยาบันในวันที่13มีนา2009ปัจจุบันมี111ประเทศรับภาคีและ12ประเทศลงนามกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเพื่อเป็น CCM ครั้งที่3ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นบอดอิ้งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นบอดอิ้งในการร่วมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจัดการสังคมต่อสังคมของเราถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบางที่ว่าได้รับหลายอาวุธในโลกและมีความหมายคืนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี
1: ้กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบนท้องแตกที่ตกค้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงฮะบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบุหันแตกที่ตกข้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมของประชุมก้าเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มก้าเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุม พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะหับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆเติมอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานข้างต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมR34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสสีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมโดยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยทานเหงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากรมฮับปิโซบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามพร้อมโดยคณะในพิธีทานออสสุริเดชไสสีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความผิดโซบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกพรรคพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานรัฐกรเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังหลวงการพิจารณาแก้ไขคำห้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์พลบุตรบาทของการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปตีราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้เลิกเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ฝ่ายลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันเลขเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตอนท้ายท่านออสริเดชไซสีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ไฟลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านลิตาคติญะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัวซี่บอกข้อมูล ปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทสเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัวสิบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปียังเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ 3. ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทสเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับส่วนจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกกวดกาของกรมกองแผนกกวดกาของแผนกยุทธการขนส่งประจำแขวงนครหลวงเวียงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบทบาทอย่างตั้งนานและทันการ
1: ท่านลิตาคทัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตัวซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิชาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตัวซีบอกเพื่อรับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตัวซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตัวซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ๆกองประชุมหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยไทยลาวระหว่างแขวงสัญบุรีกับจังหวัดเลยแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่3ประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองเมืองแก่นทาวแขวงสัญบุรีโดยการเป็นประธานร่วมฝ่ายลาวน้ำโดยทานพลจัตวาบุญยงดวงดีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงสัญบุรีกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยแขวงสัญบุรีและฝ่ายไทยโดยเม่นพ้นตีมงคลโหทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มุนตีหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนไทยลาวจังหวัดเลยราชอาณาจักรพินดาคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนของสองประเทศและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวไทยไทยลาวเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างแขวงสัญบุรีของลาวกับจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะผ่านมาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้ตั้งหน้าและเอาใจใส่จะตั้งพันขยายเพียงการร่วมมือเป็นประจำและได้มีการสกัดกั้นแก้ไขจับกุมผู้กระทำผิดค้าคายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งระยะผ่านมานั้นเห็นว่าแขวงสัญบุรีของลาวแม่นยึดของกลางยาเสพติดได้1ล้าน2แสนเม็ดยาไอ16กิโลกรัมยึดปืน9มม.ได้1กระบอกลูกปืน15ลูกและยึดสินค้าน้ำเข้าที่บ่ถูกต้องประเภทหมากไม้13ตนและหมู18ตัวและฝ่ายจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแม่นยึดของกลางยาบ้าได้6ล้าน7แสนกว่าเม็ดยึดรถใหญ่ได้2คันรถจักร8คันยึดยาไอได้60กิโลกรัมแฮปปี้วอเตอร์84ซองและจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้336คนเฮ็ดให้บริเวณไซเดนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกองประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบโตกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามไซเดนลาวไทยไทยลาวสืบโตการร่วมมือที่ดีฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงสืบโตการเยี่ยมยามการแลกเปลี่ยนสภาพการซึ่งกันและกันเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนำพาคนเข่าออกแบบผิดกฎหมายการลักลอบค้าขายเถื่อนและการค้าขายยาเสพติดทางนี้ก็เพื่อป้องกันให้ขอบเขตบริเวณไซเดนมีความสงบสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพราชอาณาจักรไทยเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือแขวงสัญบุรีของลาวกับจังหวัดเลยของไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกสวยจำร่วมกันและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แขวงจำปาสักกะเกียมปลูกต้นไม้ในเนื้อที่890กว่าเฮกตาร์และกะเกียมเบี้ยไม้ทั้งหมดประมาณ 1,540,000 ต้นในนั้นมีเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้ประดับเบี้ยไม้กินมากและอื่นๆจำนวนหนึ่งท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนครได้เริ่มปลูกต้นไม้มาแต่วันที่14พฤษภาคมนี้โดยได้เริ่มปลูกต้นไม้ประดับตามแคมทางภายในแขวงส่วนพิธีปลูกต้นไม้จะจัดอยู่6จุดในนั้นจะปลูกไม้ดูไม้เคนไม้ยางจำนวน1สำหรับส่งอุทยานคืออุทยานแห่งชาติดงหัวสาวและอุทยานแห่งชาติเสเปียนมีเนื้อที่10กว่าเฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ 10,000 กว่าต้น
4: ปัจจุบันนี้ผมก็สมสักการวางแผนสำรวจแล้วก็กะเกียมปลูกแผนเอาแต่แป๊บปีนี้มันเอาสู่ส้นให้ได้เนื้อที่ปลูกนี่มัน894เฮกตาร์อันนี้มันปลูกอยู่ในตัวแข็งทั้งบริษัทผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เอาแบ่งปันเนี่ยเขาก็วางแผนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วเนื้อที่ส่วนใหญ่สิได้จากบริษัทที่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเส้นไม้วิและก็ไม้ยางพาราจำนวนหนึ่งสำหรับแล้วสำหรับการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเมนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเสเปียนลงวัวสาวและก็ป่าสงวนแห่งชาติผู้สิ่งทองนี้ก็เขาวางแผนในการฟื้นฟูโดยธรรมศาสตร์กำหนดเขตรักษาและก็ปลูกเสริมกองป่าในเนื้อที่ประมาณ 5,333 เฮกตาร์สำหรับสถานที่พิธีการจัดปลูกเขากำหนดไว้อยู่ประมาณ6จุดถือว่าแข็งจำศักดิ์กสิริเฮตหลายจุดพอสมควรนี่ภายใต้ทิศสีน้ำของคณะพักสมัยการปกครองแข็ง
0: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้อีกว่านอกจากกะเกียมเนื้อที่ได้เบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้แขวงจำปาสักยังห่างหากะเกียมการผลิตในฤดูฝนปีนี้ซึ่งแผนการสู่ซนจะปลูกข้าวให้ได้ 119,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นเครื่องต่อเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตจะให้บรรลุ 435,000 กว่าต้นแผนปลูกพืชฤดูฝนปีนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 282,000 กว่าต้นในนั้นแม่นสุ่มใส่ปลูกมันต้นไม่ให้มากทั่วเรียนพืชผักกินใบเส้นกะหล่ำปีผักกาดขาวและอื่นๆอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมมนีแขวงอัตตปือจัดการแข่งขันกีฬาปีตั้งซิงคันทานเลขาคณะบริหารพรรคแขวงอัตตปือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสามัคคีเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคม2540ปีให้มีในเหล็กเสื่องและฟุดฟื้น
5: การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาขาวรวมทั้งหมด47ทีมซึ่งเป็นตัวแทนจากบรรดาสหพันธ์กรรมบาลแขนงการกรรมบาลหากฐานและบรรดาหัวหน่วยแห่งงานต่างๆอ้อมขางแขวงตลอดฮอดการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสมาทางด้านกีฬาและที่สำคัญแมนการรักษาใดนำใจนักกีฬาที่หูแพ้หูชนะและหูให้อภัยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เขาร่วมรับส้มและเสียเป็นอย่างดีการซิงไซในหอบต่างๆผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมบริษัทพัฒนาธงไก่โอกได้รับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงินสดจำนวน5ล้านกีบรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมเก้าบ้านหากฐานหอวการแขวงได้รับเงินสด4ล้านกีบรางวัลห้องเสนเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสาพันธ์กรรมบาลปกสแขวงได้รับเงินสด3ล้านกีบรางวัลสมเสริฐได้แก่ทีมกรรมบาลหากฐานแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้รับเงินสด2ล้านกีบเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาฝากแขวงอัตตปือซึ่งท่านได้กล่าวสมเสริฐต่อผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ที่บ่เพียงแต่เป็นการสิงใส่เอาศาสนาทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการหัดแหนความสามัคคีหักแพงการเหล็กเปลี่ยนบทเรียนและสร้างสายผูกพันอันดีงามระหว่างสมาชิกกรรมบ้านด้วยกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างขบวนการร่วมเพื่อหวนคืนมุ่นเสืออันสง่าราศีขององค์การจัดตั้งกรรมบ้านลาวก็คือวันกรรมกรสากลตรระยะ140ปีพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกกรรมบ้านหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เบียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลสูงสุด
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: ลางเดือนพฤษภาคมนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไปติดตามกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาประชาชนแขวงมีเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โอกาสนี้ผู้ต่างหน้าบริษัทเอทีโอโต้จำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกอาคารสภาประชาชนแขวงซึ่งการก่อสร้างโดยมีบริษัทวาลินเป็นผู้สำรวจออกแบบและเป็นที่ปรึกษามูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 45,978 ล้านกีบซึ่งการก่อสร้างบริษัทรับเหมาเก่าได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกได้ 7,482 ล้านกีบชำระแล้ว 5,120ล้านกีบมูลค่าสำระ2ตื้อ362ล้านกว่ากีบในนี้บริษัทรับเหมาใหม่บริษัทเอทีโอโตมีมูลค่าสัญญา 39,262 ล้านกีบมูลค่าปฏิบัตินาเวียกมาฮอดปัจจุบัน 38,782 ล้านกว่ากีบมูลค่าสำระฮอดปัจจุบัน 37,500 ล้านกีบมูลค่าสำระตามสัญญา 1,762 ล้านกว่ากีบพร้อมทั้งเสนอดัดแก้มูลค่าโครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่จำนวน86ตื้อ560ล้านกว่ากีบแม่นำใส่ราคาหัวหน่วยกิจการก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับปรับปรุงมาเป็นบนอิงในการคิดไล่มูลค่าโครงการในปัจจุบันสนั่นมูลค่าโครงการดัดปรับใหม่รวมทั้งหมด125ตื้อ824ล้าน300,000กว่ากีบปัจจุบันเอกสารดัดแก้มูลค่าโครงการแม่นอยู่นำกระทรวงการเงินกำลังเสนอหาสภาแห่งชาติรับรองซึ่งมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติได้60ส่วนหอยของมูลค่าสัญญาโครงการฟองโนนินทานักข่าวแขวงสิสบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง29หา38องศาพินครหนองเวียงจันทน์อากาศร้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง30หา37องศาสำหรับแขวงเสรีสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง28หา34องศาภาคใต้อากาศร้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง31หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบการปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา18องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุ้ยกลางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดส่งทางการจราจรสินค้าข้ามสายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจนานิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ได้เสริมขยาย ให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวงซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตื่มเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวงซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างผลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่งแคบฮอร์มูซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเสื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดจากหุ่นแห้งที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเท่าใดเดือนผ่านมาเฮ็ดให้โรงพยาบาลหลายแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการบริการเป็นปวดสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำอิงตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาคม23พฤษภาคมส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลของการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ตามข่าวต่างประเทศขึ้นความร้อนที่ปกคลุมรัฐอันธราประเทศและรัฐเตลังคานาทางภาคใต้ของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตใน2รัฐดังกล่าวอย่างน้อย37คนหลังจากเจ้าหน้าที่ทางการประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนแรงในรัฐเตลังคานาแล้ว16คนซึ่งองค์การปกครองท้องถิ่นจะมอบเงินช่วยเหลือ4,180 ดอลลาร์ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ละคนส่วนรัฐอันธราประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิต11คนขณะที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประชาชนจากคลื่นความร้อนหุนแรงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า47องศานอกนี้ยังแนะนำให้ประชาชนใน2รัฐโดยเฉพาะผู้อายุสูงแม่หญิงถือพาเด็กน้อยและผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานความดันเลือดสูงและผู้เป็นพยาธิหัวใจต้องดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงออกไปสัมผัสแดดโดยตรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผล แต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยชาติพัฒนา
10: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
11: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
12: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
11: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
15: เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
16: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
16: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทน์
17: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้รับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18: เ
14: ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสตร์สนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้รับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้เว้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการฮ้องขอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวในดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ 3. ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินกวดสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง 4. สวยใช้ธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย 5. นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 6. คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้านำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ทานได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมบรรดาท่านที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนแม่น1602ติดต่อสอบถามได้ในวงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและอีกหนึ่งสองทางก็คือการติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจเนาะก็คือผ่านทาง Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และอันดับต่อไปนี้ถ้าผู้ฟังเป็นประจำเนาะระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเขาก็มีสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานมื้อนี้ได้นำเอาสารานะฮู้เกี่ยวกับการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีผลกระทบต่อห่างกายหรือบอหลายคนนี่อาจจะกังวลเนาะถ้าว่าห่างกายถ้าว่าตุ้ยเกินไปน้ำหนักเกินบอสมดุลกับห่างกายอาจจะขาดความ

มั่นใจได้เพิ่นว่าแต่ว่าวิธีการอดอาหารนี้ท่านผู้ฟังก็มีหลายวิธีซึ่งมื้อนี้พวกเขาจึงอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักหลายคนนี่ก็มักเลือกก็คือการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารซึ่งวิธีนี้ก็มีความอันตรายเด้อท่านผู้ฟังต่อกับทางกายซึ่งก็คืออาจจะมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเนาะโดยเฉพาะก็คือภูมิคุ้มกันนี้อาจจะลดลงและเฮ็ดให้กระเพาะนี้ขาดสารอาหารแต่ว่าแนวใดก็ดีท่านผู้ฟังการรักษาสุขภาพอาจจะมีวิธีหลายอย่างท่านผู้ฟังคือ 1. น้ำหนักหลุดลงแต่ว่าห่างกายนี้บ่จ่อยลงเพราะว่าการหลุดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเฮ็ดให้น้ำหนักหลุดลงแบบน่าอัศจรรย์แต่ว่าห่างกายนี้มีผลเสียหลายอย่างเนื่องจากน้ำหนักที่หลุดลงไวเป็นน้ำหนักของจำพวกกล้ามเนื้อบ่แม่นน้ำหนักทางปริมาณไขมันที่สะสมไว้ในห่างกายสนานการลดน้ำหนักด้วยวิธีการอดอาหารจึงเป็นวิธีที่บ่ควรเฮ็ดท่านผู้ฟัง2ก็คือการอดอาหารนี้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะก็คือการอดอาหารเปรียบเหมือนการหลุดภูมิคุ้มกันของห่างกายเมื่อท่านนั้นอดอาหารหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยและ3แห้งอดอาหารแห้งบ่อยากออกกำลังกายสำหรับหลายๆคนที่คิดว่าการอดอาหารและการออกกำลังกายเฮ็ดให้จอยนี้แสดงว่าการคิดถือว่าคิดผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าการอดอาหารนี้อาจจะเฮ็ดให้ท่านนั้นบ่มีแรงที่จะออกกำลังกายและห่างกายนี้ก็ยิ่งต้องการกำลังแรงท่านผู้ฟังถ้าว่าบางคนนี่ออกกำลังกายเป็นประจำและก็บวกใส่กับการกินอาหารหลายเกินไปได้ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะตุ้ยง่ายแต่ว่าเวลาเราต้องการลดหุ่นให้เหมาะสมกับทางกายนี่อาจจะยากท่านผู้ฟังแต่ว่านี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งจากการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีผลเสียต่อทางกายท่านผู้ฟังเพื่อเฮ็ดให้การลดน้ำหนักมีผลดีควรกินอาหารในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมเคียงคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะเฮ็ดให้รูปร่างของเฮานี่มีความสมดุลมีสุขภาพแข็งแรงน้ำอีกนี่คือสาระน่าฮู้จากทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบัดทานการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักอาจจะมีผลกระทบต่อทางกายบางคนนี่อดลายเกินไปจนบ่กินข้าวบ่กินน้ำมิตรรายการก็อย่าลืมเด้อต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพมีวิธีน้ำกันทับรูฟังเพราะว่าการอดอาหารนี้กับบกควรที่จะอดเนาะสำคัญก็คือต้องกินอาหารอย่างสม่ำเสมอกินในปริมาณที่เหมาะสมจากที่เฮาเคยกินระดับนี้อาจจะลดลงเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี้มีความเผาผลาญแดและก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงน้ำอีกเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และพิเศษก็ต้องขอขอบใจมิตรรักแฟนรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมงเก่าเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนึกสำนานและเบิ่งแย้งคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่26พฤษภาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าฮ้อนอบเอาอีกมื้อนึงเนาะ หลังจากที่อาทิตย์แล้วที่ฝนตกกับมื้อทิศเนาะ อากาศตัวฮ้อนเอาแบบนี้ส่งกระแสว่าจะเอาให้เฮ็ดปวกออกกับบ่จักแล้วเนาะท่านผู้ฟัง เห็นหลายๆคนก็เก็บมาขายอยู่เนาะสำหรับผู้ใดว่าไปเลาะเก็บเฮ็ดก็ให้ระมัดระวังเนาะพอก็ยังเห็นข่าวเรื่องของเห็ดเบื่ออยู่อย่าเข้าใจว่าตัวเองเสียวสารเรื่องเห็ดเนาะมีการกวดสอบดีๆก่อนจึงเอามาบริโภคถ้าบ่ดังนั้นจะมีผลกระทบต่อห่างกายบางคนปินปัวหงอันส่งห้องหมอน้ำบ่ทันนี่ถึงขั้นเสียชีวิตเนาะแต่อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052ออกอากาศกันสดๆอยู่ปัจจุบันนี้สำหรับวันอังคารเนี่ยเนาะเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงทักทายด้วยผลงานของโอลิเวียดินกับเพลงที่มีชื่อว่า So Easy To Fall In Love กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: ักทายผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า So Easy to Fall in Love แม่นบ่มันก็เป็นเรื่องง่ายอีหลีนี่เนาะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับจะตกหุมหักไผ่คนใดคนหนึ่งเนาะบางเทื่อก็เป็นเลิฟแอดเฟอร์ไซหรือว่าหักครั้งแรกที่ได้เจอพ่อหน้าพ่อตากันเนาะเป็นเพลงจังว่าฟังแบบสบายสบายป๊อปแจ๊สเนาะผู้ใดที่ว่ามักฟังเพลงแจ๊สมีเสียงอันนาดนตรีแบบนี้ก็คงจะมักเลยเนาะฟังแบบสบายสบายจากนักร้องที่มีชื่อว่าโอลิเวียดินอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมที่0305787052อยู่กับดีเจสมายรายการ Colorful Music 103.7 MHz และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือว่าเปลี่ยนพยาธิตาต่างๆก็อย่าลืมไปปรึกษาเซียวซานกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งองค์การเพิ่นก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงจันทน์ติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้ที่020-5755-4111ทางศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอเนาะเชี่ยวชาญทางด้านดวงตาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยประจำอยู่ที่ศูนย์ของเพิ่นคิดว่ามีปัญหาเรื่องตากับแว่ปรึกษาเพิ่นได้เป็นพยาธิตาต่างๆเนาะ
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเธอเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์

าต่อกันตึ้มอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะและนี่เป็นเพลงของ Bruno Mars กับเพลงที่มีชื่อว่า I Just Might กับรายการ Color Food Music 103.7 MHz

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแบบสบายๆเนาะอย่าสิไปซีเรียสเครียดหลายกับชีวิตเนาะฟังเพลงมวนๆกันเข้าไปใส่ชีวิตกันเข้าไปเนาะหลายอย่างก็เฮ็ดให้ชีวิตซีเรียสเครียดหลายก็เฮ็ดให้เจ็บป่วยได้ง่ายนี่เนาะสมองบ่ได้พักได้พรไปคิดแต่เรื่องแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตแม่นบ่มีเวลาให้ตัวเองได้พักพรฟังเพลงสบายๆม่วนๆซึ้นๆไปเนาะหรือบ่ก็ย่างไปขี่รถเลาะชมธรรมชาติตามเข็มทางฟังเพลงเบาๆไปนำเนาะเป็นป่าไม้สีเขียวทุ่งหญ้าสีเขียวบอกสิก็เฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกหายเมื่อยเนาะเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจบางคนเมื่อยทั้งกายแล้วอย่าสู้ให้เมื่อยทั้งใจพร้อมเนาะแต่ว่าเมื่อยน้ำใจพร้อมแล้วก็โหห่างกายก็อ่อนแอไปหมดเลยเนาะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆของ Bruno Mars I just might อย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052มื้อนี้วันอังคารที่26พฤษภาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือน5หรือว่าเดือน10พฤษภานั่นเองเนาะ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: เออนี่ตุ๋น
5: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมเนาะเปิดนำใช้บริการ IR เมื่อไปเที่ยวที่ประเทศไทยและอีกหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber to the Home หับโซก2สั้นโซกสั้นที่1สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่หับทันทีเบอร์งาม5เบอร์ฟรีสูงสุด600นาทีและฮับ data 60กิกถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใช้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนนำใช้ฟรี4เดือนและโซกชั้นที่2แม่นรุ่นฮับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าที่สำหรับค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมเนาะหมดเขต กำหนดก็คือวันที่31มิถุนาปี2016นี้นอกจากรุ่นโซกสองสั้นแล้วลาเตลโคมก็ยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจแบบ Family หรือว่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัวเนาะสมัครเบอร์เดียวใส่น้ำกันได้หลายเบอร์ภายในครอบครัวแพ็กเกจที่1 100,000 กีบได้ data 45กิกได้นาทีโทร100นาทีสามารถแบ่งปันกันใส่3เบอร์และอีก1แพ็กเกจมูลค่า 150,000 กีบได้ data 70กิกได้นาทีโทรภายในเครือข่าย150นาทีและที่สำคัญสามารถแบ่งกันใส่ภายในครอบครัวได้ถึง5เบอร์นั่นเองนี่ก็เป็นแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆจากลาโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการอื่นๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงจีนมีชื่อว่า Woman ปูยี่ยั่งถ้าว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะแปลเป็นภาษาอังกฤษ We are different หรือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือพวกเขามันต่างกัน

ยังไงกับเพลงที่ผ่านไป We are different เป็นเพลงจีนเนาะ We mean ปูยี่ยังถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะท่านผู้ฟังพวกเขามันต่างกันว่าซั่นเด้บ่ฮู้ว่าต่างน้อยต่างหลายซําใดเนาะแต่อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับรายการ Colorful Music พร้อมโดยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วเด้อท่านผู้ฟังหลายๆคนคงจะเก็บเพลงกันแล้วเนาะโดยเฉพาะในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี่ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์2วันนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลคนนั่นเองอย่าลืมนอบผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องเก็บเบี้ยไม้ไปปลูกเนืองในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติพาลูกๆหลานๆของท่านนั้นไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาให้มีความมักความหักสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้ให้เป็นป่าเป็นดงเพื่อจะเป็นปอดให้แก่มนุษย์คนเฮาโดยเฉพาะแม่นประชาชนลาวเนื่องในวันที่จะมาถึงนี่ทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ออกคำสั่งให้องค์การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเตรียมจัดขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงนี่

และสำหรับวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้จะมีการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในพื้นที่หลายกว่า 7,300 เฮกตาร์โดยจะนำใส่เบียร์ไม้ทั้งหมด 4,516,000 กว่าเบียร์และสำหรับอยู่นครหลวงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงจะได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้หลายกว่า 80,000 เบี้ยซึ่งรวมถึงไม้ที่มีค่าโดยเฉพาะแม่นไม้เนื้อแข็งเนาะก็คือไม้ดูไม่เตะขาไม่ยางไม่เคนไม่วิกไม่ซักและไม่กระถินทิพา

เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวทานรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์ก็ได้มาเรียกร้องให้ประชาชนลาวทั้งประเทศจงเชื่อสู่และมีสติหักห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้ประกอบส่วนในการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติลาวให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้และประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งทานรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ยกเอา

คำเห็นของอดีตการนำก็คือท่านไก่สนพรหมวิหารที่เคยว่าไว้ว่าป่าไม้คือคำเขียวของชาติเฉพาะในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจก็ยังจะจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะจะมีการจัดงานมหากรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเขาและอากาศสดใสหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Run for our forest and clean air Stay, another, สำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้วันที่1มิถุนายนก็ถือว่าครบรอบ46ปีเนาะเพิ่นได้ประกาศในวันที่1มิถุนายนปี1980เป็นปีธมิตรจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะปี2566ถือว่าครบรอบ46ปีเพราะฉะนั้นหลายๆครอบครัวหลายๆการจะตั้งทางภาครัฐภาคเอกชนเนาะก็ได้วางแผนการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้นอกจากวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วยังเป็นวันเด็กน้อยสากลอย่าลืมพาลูกพาหลานของท่านไปร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กน้อยมีความหมักความหักและปกปักรักษาป่าไม้ให้เป็นป่ากลับคืนมาอีกใหม่เนาะ

0: ังเสียงโคศกเว้ากันไปหลายแล้วเนาะมาต่อกันตื้มอีกเพลงหนึ่งเนาะสำหรับเพลงนี้เพลงเทซ่าซึ้งๆมอบให้มิตรรายการทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ปัจจุบันนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Live For You
1: Close to you I heard your voice
0: ขอมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้า

0: ก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลงกับเพลงซาซาซึ้งๆเนาะ I saw your shadow in the rain You touch my Why I live for you ค่อยอยู่เพื่อเจ้า I was blue Then all my dreams came close to หลายๆคนคงมักเว้าแม่นบ่สำหรับคนที่ว่าตกอยู่ในความหักฟอนอินเลิฟนั่นเองเนาะ I live for you Your lonely soul walked บางคนก็อยู่เพื่อไผคนไหนคนหนึ่งบางคนก็โดยเฉพาะคนโสดเนาะบ่ฮู้จะอยู่เพื่อไผคนว่าความหมายของไผของมันก็บ่คือกันเนาะสำหรับคนมีคู่มีเมียมีลูกก็ถือไว้อยู่เพื่อเมียเพื่อลูกหาเงินหาคำกับเพื่อเมียเพื่อลูกสำหรับคนสุดก็อยู่เพื่อตัวเองอะไรเนาะมีเงินแล้วก็ไปเลาะเที่ยวจากหน่อยเฒ่ามาแล้วก็บ่มีโอกาสได้ไปนี่เนาะได้ไปก็ตอนนั้นนี่ล่ะตอนที่ว่ายังมีแฮงไปได้แม่นบ่กับเพลงที่ว่ามีความหมายดีๆกับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวและสำหรับผู้ใดที่ว่ามีคะแนนสะสมไว้หลายอยู่ในเครือข่ายของลาวโทรคมเนาะก็อย่าลืมเอาคะแนนมาแลกเอาเบอร์โทรเอาอมูลค่าโทรหรือว่า Data Internetเพียงแต่100คะแนนแลกหมื่นคาโทรได้ 10,000 กีบกดดาว567ดาวเลข10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็น Data Internet ได้5กิกเนาะ24ชั่วโมงสำหรับ100คะแนนกดดาว567เลข11สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรหรือว่าเลขเอา3กิกเป็น data กดดาว567เลข12สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรหรือว่า2กิกนำใช้ได้5วันกดดาว567ดาวเลข13สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรหรือว่าสามารถสําแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชัน M Swiss ของลาวโทรคมเนาะกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ถ้าเก็บ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลงซาซาซึ่งๆอีกหนึ่งเพลงเนาะซึ่งเป็นเพลงเวียดนามบอกว่าออกเสียงยังไงเนาะบ่ดีเนาะฟูติ้งบ่ประมาณนี้เลยเนาะถ้าว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเด้ออย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากฟังตื้มสามารถแนะนำเพลงมวนๆกันเข้ามาในที่0307870052อยู่กับ DJ Smile กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz พร้อมโดยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมฝากเบอร์กับลาวโทรคมเนาะฝาก3เดือนราคาเพียงแต่30,000กีบกดดาว3344ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวออกฝาก6เดือน 60,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วกดทั่วออกหรือว่าฝาก12เดือนเพียงแต่ 100,000 กีบ3344ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดทั่วออกอีกหนึ่งบริการกับลาวโทรคมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีเบอร์งามๆมองสิหรือว่าเบอร์เป็นเบอร์เก่าๆที่ใช้มาดนแล้วบ่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่ามีธุระไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศหรือว่าไปเฮียนมองสิอย่าลืมฝากบริการกับลาวโทรคมเนาะฝากเบอร์ไว้กับลาวโทรคมนำใส่บริการกันได้สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่า Contact Center 101อากาศกะที่ว่ากลับคืนมาฮ้อนอีกแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่ฝนตกไปหลายมื้อในอาทิตย์ผ่านมาและอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองหลายๆเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้จากเย็นๆแล้วมาฮ้อนกับบาดทีร่างกายเฮาก็บ่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันก็เฮ็ดให้เจ็บป่วยได้ง่ายเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันนี้กำลังเผชิญกับคลื่นความฮ้อนที่ผัดผ่านประเทศเป็ดให้มีคนเสียชีวิตจากพยาธิล้มแดดหรือว่าฮีสโตรกประมาณ16คนเนาะในขณะที่หลายเมืองทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นถึง45องศาเป็ดให้แผนกสาธารณสุขของอินเดียนั้นได้แจ้งเตือนทางด้านสุขภาพในระดับสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ว่าห่างกายปรับอุณหภูมินำบ่ทันก็คือผู้สูงอายุเด็กน้อยและแม่หญิงถือพาพยายามงดกิจกรรมกลางแจ้งเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะนี้สาวให้สาวนาสาวกสิกรกำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาแซงกันอยู่แต่ว่าส่วนหลายแล้วสังเกตเห็นก็คือว่าหันเปลี่ยนจากคนเกี่ยวข้าวมาใส่จักเกี่ยวข้าวกันแทนเนาะเนื่องจากว่าจ้างคนนี่โบคอยจะมีคนรับจ้างไปเกี่ยวข้าวแล้วปัจจุบันนี้หลายๆพื้นที่หลายๆท้องถิ่นก็เลยว่าต้องได้อาศัยรถเกี่ยวข้าวมารับใส่บริการแทนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดี

ในการปรับเปลี่ยนการหันเปลี่ยนแบบการเฮ็ดนาแบบอาศัยแห่งคนคืออดีตผ่านมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรทันสมัยเข้าในการปลูกฝังกันเติมอีกเนาะนี่ก็เป็นผลดีสำหรับการปลูกฝัง

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Flower ของ Miley Cyrus กับรายการ California Music 103.7 MHz

กำลังฟังเพลงมวนๆเวลากับมันไล่อีกแล้วท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะผ่านไปก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจเราทุกคุมที่อยู่นำกันทุกเมื่อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101หรือ131สำหรับมื้อนี้ DJ สมายพร้อมด้วยรายการ Colorful Music ของลาท่านฟังไปก่อนมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่า How Do I Live สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
6: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวก ป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: ปากดีมีโชคเว้าโยกบ่ดีอันว่าคำปากเว้าจ่ามวลชวนฟังไผก็สั่นละเสริญน้ำแต่คำจ่าต้านปากดีอยากฟังเรื่อยบ่มียามเปิดในมีแต่สมสื่นย่องคำเว้ามวลหู
8: ก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
9: พบกันวันนี้เพิ่นว่ามื้อแข็งในวันอังคารผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมือง26วันเต็มๆกันแล้วเด้พี่น้องเอ๋ยพฤษภาคม26วันแล้วเป็นเมื่อคืน10ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันแล้วเด้พี่น้องเอ๋ยมาเว้ามาว่าทักทายยายย่องพี่น้องป้องปายมีข่าวมีข้าวเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำเสียงหัวม้วนซื่นกันแล้วเนาะเอามาย้อนเยินเฮ็ดให้จิตแจ่มใสอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจเอามีอันใดก็พร้อมบ้ากันปฏิบัติหน้าที่เวียงงานเด้อพี่น้องเด้อให้รู้ล่วงไปด้วยดีมอบพันธะเสียภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้กันสิเว้าแล้วก็สิครึ่งปีแล้วได้นี่นะอีก 4-5 มื้อก็สิหมดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็สิเข้ามาหาเฮาสันตบัดนี้นะเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่า
10: โนนี่เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงสิ้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
9: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษ ลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
10: กับโนนีเอนไซม์บำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับมวนแก้เส้นแก้เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจักสินะช่วยถ่ายไตเด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟัง
9: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนีมาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนีมาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนีมาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนีสูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่เฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในมิตรรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: มาฟังนิทานกันซะเลยแต่ครั้งนึงเฮาก็เคยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพญาเมืองตานีเอาหัวล้านมาชนกับเชียงเมียงหัวล้านเชียงเมียงกันเสียใช้ไปเทื่อนึงแล้วครั้งนั้นนี่พญาเมืองตานีนี่ก็โยยังบ่ละบ่เข็ดได้จังได๋ก็สิแก้แค้นให้ได้บ่ยอมเจ้าง่ายๆว่าซั่นซะดังนั้นพญาเมืองตานีนี่จึงมีแผนนั่นแล้วที่จะสู้คืนเพื่อจะเอาทรัพย์สินเงินคำที่เสียไปแต่ข่าวเอาหัวล้านไปชนกับหัวล้านเมืองน่ะทวาราวดีพุ่นบัดนี้ถึงเวลาแล้วนะที่พื้นพญาเมืองตานีนี่จะเสียเงินคำย้อนเอาหัวล้านไปชนได้เป่าบ่เป็นต้องหาวิธีเอาชนะเมืองทวาราวดีเอาเงินคำคืนมาได้โดยความเครียดแค้นในใจอยากได้เมืองทวาราวดีเป็นหัวเมืองขึ้นพุ่นแล้วเมืองสวยเด้นะพุ่นตัวมันเป็นจังซั่นในสมัยศักดินานะลบลากันเอาเมืองเจ้ามาเป็นหัวเมืองขึ้นข่อยเพื่อเสียช่วยเสียหยังไปจังซั่นน่ะเว้าให้กันฟังว่าซั่นซะ

0: เอาคราวนี้นี่พญาเมืองตอนนี้นี่จะทรงพระทรงแล้วหรือว่าคู่บ่านี่แล้วพระทรงหมายว่าผู้ที่ใส่ชุดใส่ชุดว่าใส่ผ้าฉบงสีเหลืองผมบ่มีได้พุ่นห้องพระทรงได้เป็นคือจังซั่นหรือว่าคู่บ่าแหละไปทำการโจทย์แก้ปัญหากับพระทรงฝ่ายเมืองทวาราวดีเอาฝ่ายโลกบ่ได้สิเอาฝ่ายธรรมได้บัดนี้อายเนี่ยคู่บ่าเมืองตอนนี้พญาเมืองตอนนี้นี่บ่ได้เสียไฟโลกแล้วต้องเอาไฟทำไปสู้เพื่ออยากได้เมืองเขาเป็นเมืองขึ้นของเพิ่นเป็นขึ้นอันนั้นเมื่อพญาเมืองตอนนี้คิดได้ขึ้นอันนั้นแล้วจึงสั่งให้เสนาไปนิมนต์เชิญน่ะแล้วพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมให้มาปรึกษาหารือภายหลังที่พระสงฆ์ได้เข้าพบพญาเมืองตอนนี้ก็จึงถามว่าท่านทั้งหลายเอ่ยอันยังมีภัยแน่เนาะมีความหู้ความสามารถในอัฏฐปรมีพระสูตรนี่นะพระวินัยนี้พระอภิธรรมเดบบโอ้เว้ามาฮอดนี่แล้วในนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็จึงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: หน่อยก็มีอะไรเอ่ยเนาะความหู้ด้านหนังสือเจ้าขน้อยก็มีคือกันบ่ว่าจะสู้กับเขาอยู่ก็สู้ได้อยู่ดอกพอจะสู้อยู่เว้นแต่ว่าผู้จะเฮียนมาจากภาคพระอาชวันพุ่นจึงจะสู้บ่ได้ขน่อย
0: ฝ่ายพญาเมืองตอนนี้ได้ฟังจังซั่นละก็โดยินดีสมซื่นเป็นอย่างยิ่งนับว่าพระสงฆ์แห่งเมืองตอนนี้นี่มีความสามารถเฮียนฮู้ทุกอย่างบ่ได้เลี่ยงเสียข้าวสุกเปลืองข้าวสารว่าซั่นซะบ่ได้เสียอาหารจังหันวันเพ็ญได้เป่าคิดว่าจะฮู้แต่อ่านโคงลิ้นละล่าว่าซั่นเด้พญาเมืองตอนนี้ได้เว้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าอัลลาให้พากันหันไปเบิ่งหนังสือหางหากาเกียมเด้อให้พากันไปเบิ่งหนังสือหางหากาเกียมคำถามคำแก้ให้พร้อมเด้เพื่อจะได้ไปแก้โจทย์กับพระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีถ้าฝ่ายเฮาชนะหันเฮาจะมอบเมืองให้เขาจะมอบเมืองให้เฮาถ้าหากเขาชนะเฮาก็จงพร้อมกันหันมอบทรัพย์สินเป็นพันเข่าของเงินคำให้เขาทุกอย่างทุกประการและในโอกาสเดินทางไปนี้ก็จะแต่งคนไปนำเด้อเป็นหมื่นๆคนหมดแล้วพร้อมทั้งนักปราชญ์อาจารย์เพื่อไปปรึกษาหารือพร้อมสะเพาอีก500ลำส่วนเข่าของเงินคำหันก็ขนใส่จนเต็มลำสะเพาสู่ลำเด้อคันบ่ไปขันบ่เป็นตาได้ไสชนาและแม่นว่าให้พากันนั่นมอบสิ่งของเหล่านี้จนหมดทั้งสะเพา500หั่นแล้วจึงพากันกลับคืนมาฉันใดว่าซะแล้วเมื่อพญาเมืองตอนนี้ได้แนะนำตักเตือนแล้วไผๆก็พากันกลับสู่เฮือนของตนถึงวันรุ่งมาพญาเมืองตอนนี้ก็จึงสั่งให้เกี่ยมสะเพา500เล่มพร้อมทั้งคนเข้ากองเงินคำลงใส่สะเพาทั้ง500ส่วนพระสงฆ์ผู้เปลือกผู้เปลืองปาดไปในความหู้ผู้ปาดเปลืองเปลืองปาดส่วนพระสงฆ์ผู้เปลืองปาดในภาคความหู้ก็พากันลงสู่สะเพาเมื่อสังเกตเบิ่งนักคัตตะลึกเมื่อสังเกตเบิ่งนักคัตตะลึกเห็นว่าสภาพดินฟ้าเมื่อนะสังเกตเบิ่งคัตตะลึกว่าซะเมื่อเลิกงามยามดีแล้วเห็นว่าสภาพดินฟ้าอากาศดีเป็นเวลาเหมาะสมแล้วสะเพาทั้ง5ห้อยก็เบิกไปตามลมกลางผ้าใบขึ้นแล้วก็ล้มทังไปเลยล่ะวู้ดมุ่งหน้าสู่เมืองทวาราวดีเป็นเสียงเสพประกอบด้วยหอยสังปีแกพินดังระงมไปตลอดทางต้องลองต้องลองต้องลองไปแล้วย่าไปแล้วผ่านจากเมืองตอนนี้สู่เมืองทวาราวดีนั้นได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาตินั้นสวยสดงดงามเห็นดอกไม้บานเฮืองเฮือเรียบตามแคมน้ำฝั่งน้ำเห็นฝูงปลาหน่วยใหญ่นานาชนิดปลาบึกปลาเอิญปลาเคิงพวกแล้วเนาะปลาโจกเบ้อมีแต่ปลาเป็นตะจุ่มว่าซั่นซะบ่อนตามลำน้ำเห็นก็ดอนเลี้ยนกันเฮ็ดให้บรรยากาศแห่งการเดินทางเบิกบานมนต์ชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นแต่มีบ่าวสาวบางคนสะพัดขึ้นฮอดบ้านขึ้นฮอดสู้ยามเมื่อห่างไกลกันการเดินทางใช้เวลาอยู่หลายวันผ่านหลายหมู่บ้านสะเพาทั้ง5ห้อยจึงไปเคลื่อนเข้าสู่เขตเมืองทวาราวดีแนมเห็นต้นเผาต้นมากเดียระดาษเป็นทิวทัศน์อันสวยงามเพราะว่าคนเมืองทวารวดีมักเขี้ยวมากเลย กินเมี่ยงฮะแล้วคันสิเว้าเนาะผู้กกหมากกกผู้กกกุอันนากล้วยเต็มเดี๋ยวระดัดกกเผาพนี่แหละนะกกเผานี่ก็ปลูกไว้เพื่อกินน้ํามันล้างสารพิษแน่เออในห่างไกลเป็นทิวทัศน์อันสวยงามเพียงให้ชาวเมืองตอนนี้ในสะเพามีความสะอ่อนอกสะอ่อนใจแห้งอยากได้มาเป็นเมืองขึ้นซะแล้วต่อความสวยงามของเมืองทวารวดีเมื่อสะเพาทั้งห้าห้อยเข้าจอดทาแล้วสาวหนุ่มในสะเพาพากันเว้าหยอกล้อสาวแห่งเมืองทวารวดีแต่ไผก็อ่อนสอนแม้แต่ผู้สูงขาวสูงยาวเข้าดีว่าซั่นจ้ะสาวเมืองทวารวดีไอ้ใดบ่ทันมีเมียนี่หัวก็อยากเป็นเคยอยู่พี่แล้วว่าซั่นซะเป็นคืนนั้นเมื่อสะเพาทั้งห้าห้อยไปเข้าจอดทาเป็นเทียมห้อยแล้วทางฝ่ายเมืองตานีก็ได้แจ้งให้ฝ่ายเสนาผู้ใหญ่ของเมืองทลาวดีได้ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้พญาเมืองตานีได้ส่งพระสงฆ์มาทำการโจทย์แก้กับพระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีต่อมาเสนาผู้ใหญ่แห่งเมืองทวารวดีก็จึงเข้าเฝ้าพญาแห่งตนแล้วและได้กราบทูลให้พระองค์ฮู้ว่า
1: เดี๋ยวนี้นี่มีพญาเมืองตานีฮะนะได้ส่งพระสงฆ์ของเมืองมาทำการโจทย์แก้ปัญหากับพระสงฆ์แห่งเมืองของเฮาก็ขอหน่อย
0: ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีก็บอกกับเสนาผู้ใหญ่ว่าดีแล้วขอให้พวกท่านจงทำการต้อนรับพวกเพิ่นด้วยดีและมื้ออื่นเช้านี้ให้พาแขกเมืองแขกบ้านเข้ามาพบเฮาเน้อเขาเฝ้าแล้วเมื่อลุ่นมาเสนาผู้ใหญ่เมืองทวารวดีจึงได้พบกับแขกแห่งเมืองตานีแล้วก็บอกให้เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพร้อมทั้งพระสงฆ์ทุกรูปเลยให้เข้าพร้อมเดียวกันหมดเพราะว่าพระองค์อยากถามข่าวๆทางเมืองตานีจากนั้นพอข้าสะเพาและกับพระสงฆ์แห่งเมืองตานีจึงเฝ้าขึ้นไปเฝ้าพร้อมทั้งนำออกเครื่องฝากของต้อนของพญาเมืองตานีไปถวายให้พญาเมืองทวารวดีพร้อมทั้งกล่าวอวยชัยให้พรในแก่พระองค์ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีก็แสดงความปิติชมชื่นแล้วและก็ถามข่าวความสุขทุกข์ของพวกพ่อข้าสะเพาตลอดทั้งพระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาสู่เมืองของตนและถามย้ำว่าพระสหายทางเมืองตานีเป็นพระสงฆ์แล้วเด้อจึงแต่งตั้งให้พวกท่านเดินทางมาสู่เมืองทวารวดีของเฮาพระสงฆ์จากเมืองตานีก็จึงตอบว่าม
1: ีประสงค์กันอยากมาลองความหูเรื่องธรรมะธรรมโมกันหน่อยกับนักปราชญ์อาจารย์แห่งเมืองทวารวดีพี่แล้วโดยมีการดำพันกันอย่างคักแน่ได้ขน่อยเลย
0: หลังจากรายงานวัตถุประสงค์แล้วพระสงฆ์และพวกพ่อข้าสะเพาก็อำลาพระองค์กับสู่สะเพาเพื่อไปฝึกสมองลองปัญญาเตรียมท่ากันแล้วเตรียมลองหยุดกันว่าซั่นซะรอท่าฝ่ายเมืองทวารวดีจะนัดมื้อประชุมในการประลองหยุดด้านสติและปัญญาส่วนพญาเมืองทลวดีก็ได้สั่งให้ไปนิมนต์เอาพระสงฆ์ทั้งหลายมาห่วมประชุมด่วนภายหลังที่พระสงฆ์มาเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเป็นที่ห้อยแล้วพระองค์ก็จึงได้ถามพระสงฆ์ทั้งหมดว่าจุดประสงค์ของเฮาเต้าโฮมพระสงฆ์มามื้อนี้ล่ะแม่นจะทำความรู้สึกเพื่อจะขั้นอาซาต่อสู้กับพระสงฆ์ฝ่ายเมืองตานีเพื่อโจทย์แก้บัญหากันถ้าหากองค์ใดมีความสามารถในอัฐลาลีต่างๆเฮาจะถวายคำให้เป็นพันสั่งคำสั่งพันเถื่อนโอ้หลายต้นเติบเลยแล้วก็เว้าอีกว่าถ้าหากตอบเข้าบ่ได้แม่นแต่ความเดียวเมืองของเฮาก็จะเป็นเมืองช่วยให้แก่เมืองตานีสำหรับพระสงฆ์จากเมืองตานีนั้นแม้นมีความฮู้ความสามารถแท้เปรียบคือนายผ่านนี่เด้ก่อนจะออกล่าสัตว์จะต้องเตรียมครบชุดเว้าง่ายๆก็แม่นว่าคนดีเพิ่นจึงเฮ้อมาหาเฮาเด้มาต่อสู้กัน
2: เป็นคือแนวนั้นเพียงแต่ได้ยินความสามารถของพระสงฆ์แห่งเมืองตานีก็เฮ็ดให้พระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีเกิดเกรงขามและสั่นเซ็นและบ่หนาวก็เฮ็ดคือหนาวคือไข่บ่มีไผองค์ใดกล้าต้อมรับขานอาสาจะสู้แล้วอ้างแต่ว่าตนเองบวชมาก็พอเฮียนสูตรเฮียนเทศธรรมดาถ้าสิให้ไปพนันคันแข่งย่านจะเสียบ้านเสียเมืองทางอับอายขายหน้าฉะนั้นพวกพระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันยินยอมถึงแม่นพญาเมืองทวารวดีจะให้จะลงโทษเนี่ยเด็กก็สุดแล้วเพราะบ่มีความรู้ความสามารถแท้ๆที่จะสู้กับเขา ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งปวงบ่มีความสามารถจะสู้ด้านวิชาความรู้ได้แล้วจึงสั่งให้เสนาไปนำตัวเสียงเมี่ยงมาหาด่วนซะละได
0: ้เสนาเอ้ยพระสงฆ์นี่โอ้เลี้ยงเสียเข้าสุขละไปนำเสียงเมี่ยงมาหาเฮา
1: เด้อขนาย
2: ว่าซะนะว่าแล้วก็ไปนำเอาเสียงเมี่ยงมาด่วนซะละแล้วด่วนพลันหมายว่าไวเมื่อเสียงเมี่ยงมาถึงก็ถามพญาว่า
1: พระองค์อายมีเวียกยังนะขน้อยเนาะจะใส่ผู้ฆ่าจุงบอกมาโลดถ้าสิ่งเดิมพอจะเห็นได้จะบวขัดบวขิน
2: ฝ่ายพญาทวารวดีจึงจมกับเสียงเมี่ยงว่าโอ้ยเสียเหี่ยงเฮาหย่อพระเข้าถวายทุกเมื่อแต่พระทรงเหล่านี้บ่สามารถจะปกป้องเมืองช่วยเฮาไว้ได้ยามเมื่อมีความจำเป็นเมื่อเมืองพันเมืองท่านจะมาต่อสู้แข่งขันด้านวิชาความรู้บวชก็บวชลาบวชสูตรบวชเฮียนมีแต่แต่งโครงอ่านลิ้นละลาเสียดาย ว่าซะแน่ทางพญาเมืองทลวดีก็ได้ปรึกษากับเสียงเมี่ยงแล้วสิไปซอกหาผู้ใดมาโจทย์แก้กับพระสงฆ์จากเมืองตานีในคราวนี้เสียงเมี่ยงก็เลยถวายว่า
1: เฮ้ยบ่มีพระสามารถแท้ๆบ่ขนายถ้าบ่มีผู้ใดข้านจะยอมแบบนี้ขน้อยจะยอมแท้หัวเขาบวชเพื่อสู้กับเขา
2: ว่าซะนะไอ้เสียงเมียงอะแล้วก็ว่าว่า
1: สำคนเกิดอยู่โลกเดียวกันละบ่มีเพื่ออีลืนกันพบันใดดอกที่ไปย่านปีกัวยังขน้อยขน้อยแม่นพระอินทร์พระพรหมมาจากชั้นฟ้าพุ่นบ่สร้างว่าอันคนเดินดินกินข้าวนึ่งคือกันเนี่ยบ่ย่านจักดิ
2: ว่าซะนะไอ้เสียงเอากันไปหลายอย่างบ่เคยย่านเคยกลัวแล้วก็ขอหับปากว่าพระองค์จงทำตัวให้สบายใจอย่าเป็นห้อนเป็นทนเรื่องพอป่านนี้เสียงจะคานอาสาเองว่าสันสาพญาเมืองทรวดีได้ยินคำเว้าของเสียงเมียงก็โอ้เกิดความปิติสมสื่นยินดีแล้วบ่สะท้านย่านกลัวอีหยังต่อโจทย์แก้ปัญหาในครั้งนี้เลยจากนั้นพญาเมืองทรวดีจึงสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหมดห่างหากาเกียมนำเอาเสียงเมี่ยงไปแทหัวบวชซะละได้บาดนี่โอ้ผมยาวตั้งงอนอยู่นี่ไปแทออกเกียงไม่ร้อยเหลื่อมเมาปั่นบาดแล้วโดยช่องหน้าพระสงฆ์ผู้ใหญ่หลายองค์เริ่มจากบวชเป็นจัวแล้วก็บวชเป็นพระในมือเดียวกันนั้นโอ้ย้อนลัดตัดตอนบ่ต้องเอาไปหลายมือหลายวันมันสิบ่ทันบวชจัวแล้วปั๊บไล่เข้าห้องโสหดเป็นพระรวดได้บาดนี่นะในมือเดียวกันหลังจากบวชแล้วก็เข้าประกอบพิธีหดหัวแล้วเป็นพระครูไซยสิทธ์ตะกะแก้วคำพิลังองอาจนามเพิ่นได้บ่แม่นธรรมดาหลังจากหดแล้วปั๊บตีกองหับเอาตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เริ่มเป็นพระครูไซยสิทธ์แล้วแหละนามเต็มเพิ่นพระครูไซยสิทธ์ตะกะแก้วคำพิลังองอาจจึงค่อยเป็นสื่อที่มาว่าคำพิลังแก้โจทย์ปัญหาเนาะคำพิลังโจทย์แก้ปัญหาจงคอยเมนเป็นที่มาของชื่อคือในนั้นศาสนาหลังจากพิธีหดกันแล้วนะก็ประกอบน้ำให้โลดในพิธีเห็นพญาเมืองทรวดีก็ได้ไปห่วมพร้อมทั้งเสนาอำมาตย์และชาวเมืองพิธีได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติแล้วถึงขั้นกับยิงสบู่ใส่ผู้ใดบ่มีบังไฟดอกคือเดี๋ยวนี้ดอกสบู่ไฟหมายว่าเอาบังไฟเฮ็ดเอาล่ะเป็นการคำนับและอวยใช้ให้ภาพแพ้ข้าศึกศัตรูนี่มันเป็นคือแน่นอนภายหลังพิธีผ่านพ้นไปแล้วพญาเมืองทวารวดีก็มีคำสั่งให้พระสงฆ์และพ่อค้าสะเพาจากเมืองตานีให้ฮู้ว่ามื้ออื่นเช้าให้ได้เลิกงามยามดีแล้วจะได้จัดพิธีโจทย์แก้ปัญหากันโลดจัดขึ้นที่หอสนามหลวงนี่ล่ะบ่ต้องเอาอยู่ท้องพะโลงมันแคบเอาอยู่สนามหลวงโลดกว้าง8เดินเตบานพุ่นแล้วสนามหลวงเพิ่นนี่เมื่อเศร้าขึ้นมาก็มีพิธีแห่พระครูคำพิลังนี่แล้วไปชูสนามหลวงโอ้แห่ยังสมเกียรติแหละเอาขึ้นห้านขักแน่แล้วอยู่หอสนามหลวงก็ได้ปูอาสนะปูสนะแหละไว้สำหรับพระผู้ใหญ่อย่างเกียรติงามเวลาต่อมานี่บรรดาพระสงฆ์จากเมืองตอนนี้ก็มาถึงสนามหลวงและก็ขึ้นสู่หอหับเพื่อเกี่ยมโจทย์แก้ปัญหาต่อไปส่วนพระครูคำพิลังก็อยู่ห่วมกับพระของชาวเมืองตานีไอเสียงเมียงนี่ได้และพระครูคำพิลังได้เสนอตัวเองว่า
3: เฮานี่แม่นอยู่เขตนอกเมืองพุ้นปีนี้อายุ23ปีพระราชาเลยอุปิเสกหดให้เป็นสาเมื่อวานนี้สำหรับพระครูล่วงทั้ง3องค์หันที่จะทำการจดแก้บัญหากับพวกท่านนั้นเพิ่นอยู่ในเมืองพี่พวกเขาลมกันลิ้นท่าเพิ่นก่อนเนาะ
2: ว่าซะไหนสอกเรื่องลมกันลิ้นซะก่อนเด้ฝ่ายพระสงฆ์ตานีนี่ก็มีความยินดีได้ฮู้จึงเสนอให้คำพิลังเล่าเรื่องพระครูหลวงทั้ง3สู่ฟังคำพิลังก็บ่หลายเรื่องก็เล่าแล้วเว้าขึ้นว่า
3: ท่านทั้ง3หั่นเฮียนจบพระไตรปิฎก
2: เมื่อได้ยินนั้นพระสงฆ์จากเมืองตานีจึงถามเขาอีกว่า
4: อะไรอันป้านได้เพิ่นจะลงมาสั่นพวกเขาเดินทางมาแต่ไกลได้นี่ได้อยากให้ได้ความรู้จากพวกเพิ่นนะนะ
2: คำพิลังก็เลยว่าคุณนะ
3: อดใจรอจักบึดเพิ่นก็สิลงมาฮอดดอกเฮามาร่วมกันเล่นนะท่าเพิ่นเนาะ
2: คำพิลังก็เว้ายั่วขึ้นไปหลายสิ่งหลายอย่างลมเรื่องพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมันกว้างขวางเลิกซึ้งแท้ๆหรือเรื่องอัคคะปาลีอักษรบาลีแหละมันก็มีอันแปลกหลากหลายต่อหลายดังนั้นเฮาล้มกันในเรื่องวงตระกูลของพระพุทธเจ้าดีกว่าพอหอมปากหอมคอซ้ำซาพระครูหลวงมาฮอดเสียงหวานนั่นนะกันสิล้มเรื่องพระไตรปิฎกเว้าเรื่องพระวินัยเรื่องพระอภิธรรมมีหยังต่างๆมันกว้างขวางมันต้องได้ล้มยาวเว้าเรื่องอักษรบาลอกบาลีก็ได้อย่างฉันบ่ล้มเฮาต้องมาล้มกันเรื่องวงตระกูลเสื้อสายคณะญาติเจ้าคนลุงตาของพระพุทธเจ้านี่ก่อนดีกว่าว่ามีผู้ใดแดกเกิดอยู่ไสมีหยังละว่าซั่นซะไปจากนั้นคัมภีร์ลังก็เริ่มถามซึ่งชื่อจากนั้นคัมภีร์ลังก็เริ่มถามถึงชื่อพ่อชื่อแม่และโคดวงของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระสงฆ์จากเมืองตานีนี่สามารถตอบได้เพียงแต่พระไสยะเสนาผู้เป็นพ่อของพญาสีหาหนุราชผู้เป็นพ่อของพญาสิสุทโธซึ่งเป็นพ่อของพระสิทัตทาราสะกุมารพระสิทัตทาราสะกุมารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นสามัญชนแม่นพระสิทัตทาราสะกุมารชื่อเพิ่น โอ้ยผู้เว้านี่ก็งงเทียบคือกันตระกูลใหญ่โอ้บ่แม่นเรื่องง่ายฮู้แต่เท่านั้นล่ะว่าซั่นซะนอกจากนั้นคือภาษาคือนะพญาไสยเสนาและโคดวงอื่นๆบ่สามารถจะตอบให้คำพิลังฮู้ได้เนาะฮู้ได้แต่เท่านั้นนอกจากนะเรื่องของพญาไสยเสนาเท่านั้นแปลว่าและโคดวงอื่นๆแม่นบ่สามารถตอบได้เมื่อฮู้ว่าพระสงฆ์จากเมืองตานีบ่สามารถตอบได้คำพิลังแห้งขึ้นเอิกใหญ่คุยโม่ว่า
3: โอ้ยอันนี้ว่าเพียงแต่ลูกศิษย์ของท่านพระครูล่วงทั้ง3เท่านั้นถ้าเพิ่นทั้ง3ลงมาถามเองนี่โอ้ยพวกเจ้าแห้งสิสับสนแล้วเพิ่นถามป่านน้ําไหลกลางเก้ากลาง10โอรสได
2: ้ว่าซั่นซะขี้โม้ใส่เข้าไปอีก เมื่อเห็นว่าพระสงฆ์จากเมืองตะนี้ไปบ่ได้แล้วปัญญาอยากเริ่มปู้เขาแล้วบ่ได้ฝนลืมถือหินฝนผ้ามานําทางโจทย์แก้ปัญหานี่แหละสิแก้จังได๋ล่ะคำพิลังจึงหันมาแข่งในการอ่านหนังสือเซนกันบัดนี้คำพิลังจึงจับกระปูจุ่มใส่น้ำหมึกแล้วไอ้นี่เกี่ยมมาพร้อมนะไอ้นี่นะจับพอดกระปูมาอยู่ในถุงยามเหมือนมีฮอดตุเอียนพุ่นบ่จักแล้วเอาไปไต่เจี้ยไว้ก่อนเอากระปูนี่จุ่มใส่น้ำหมึกดำแล้วก็ไต่เจี้ยไว้ก่อนแล้วก็จึงนำมาให้พระสงฆ์จากเมืองตะนีอ่านผู้ใดก็บ่สามารถจะอ่านออกเพราะมันเป็นมางอมาแงะเกี่ยวไปเวียนมาเนี่ยก็ปู่ไตเนาะมันมีหลายขาดิเมื่อพระสงฆ์จากเมืองตานียอมแล้วคำพิลังก็จึงอ่านสู่ฟังว่า
3: โอ้อันเฮาถามนั่งซื้อเท่านี้พวกเจ้าก็ยังบ่ได้ป่านนั้นอีมาแข่งมาควงกับเฮามันอีเป็นโอ้ยอมวะ
2: ทางหมอหนึ่งดอดมาใส่ว่า
3: โอ้ก็ยอมแล้วนะครับจักแม่นตัวเพียงบ่ฮู้แล้วนี่ปานขี้กระเลือนแล่น
2: ว่าขี้กระเดือนแล่นไอ้คำพิลังก็จึงได้อ่านให้ฮู้ว่า
3: อันนี้เขาห้องว่ากระเปียไตจูแปลว่ากระปูไตเจี้ย
2: ฝ่ายคำพิลังนี่นอกจากจะซ้อถามแล้วก็ยังใส่วิธีครูไปพร้อมเด้ซึ่งเว้าใส่ว่า
3: เฮียนจบเฮียนจบพระไตรปิฎกล้าเนาะพวกเจ้านี่จะมาท้าพิสูจน์ความรู้กับท่านพระครูหลวงนี่โอ้ย เพียงแต่ลมลิ้นเล็กๆน้อยๆก็นั่งอ้าปากตาแควแล้วจนแมงวันจะขี้ใส่แคว
2: คำว่าของคำพิลังนี่ยิ่งเฮ็ดให้พระสงฆ์จากเมืองตานีนี่ว้าตกสะท้านย่านกลัวจนในที่สุดก็ยอมโดยดีแล้วบ่สู้แล้วว่าซั่นซะคันนานาคำพิลังซื่อๆได้นี่บ่ทันสะแม่นนานาจอมยุทธใหญ่ว่าซั่นซะเออบ่ทั้งแม่นเถื่อบ่ทั้งแม่นนานาพระครูหลวงเถื่อสัมมานานาคำพิลังซื่อๆก็ยังป่านนี้แล้วว่าซั่นซะชั่วถึกพระครูหลวงสิซ้ําใดก็บ่กล้าและยอมแล้วบ่สู้ดังนั้นคัมภีร์ลังก็จึงได้ประกาศขึ้นว่าพวกเขามีไสยศาสนาแล้วจงหีบจับเอาทรัพย์สินเครื่องของพนันทั้งหมดของฝ่ายเมืองตานีเนาะหีบอันจัดเอาเนาะจัดเอาเครื่องทรัพย์สินต่างๆพวกเสนาอามาตย์แห่งเมืองทวารวดีก็จึงพร้อมกันคนเอาสิ่งของต่างๆจากพ่อข้าสภาแห่งเมืองตานีไผๆก็แสดงความปิติยินดีพร้อมทั้งย่องยอชมเชยพระครูคัมภีร์ลังที่สามารถญาติได้ไสยศาสนาอย่างงามและง่ายดายในครั้งนี้ในเมื่อลุนมานี่พ่อข้าสะเภา500ก็ขึ้นเฝ้าพญาเมืองทวารวดีเพื่อรายงานผลการโจทย์แก้ปัญหาและอำลากลับคืนสู่เมืองตานีฝ่ายพญาเมืองทวารวดีได้ฮู้ถึงไสยชนะก็มีความปิติสมชื่นอวยพรให้พ่อข้าสะเภา500กลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยทุกประการทั้งฝากคำยื้อย่ำยำทำหาพระสหายหักคือพญาผู้ปกครองเมืองตานีนำพร้อมในเมื่อสะเภาของพระข้าเมืองตานีเบิกออกจากท่าน้ำเมืองทวารวดีนั้นบ่าวสาวต่างก็เว้าเสียดสีเยาะเย้ยบางคนก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้เกี่ยมมาหมดแล้วคือกับเสียมมานาดวงคมๆนะไม่จะเอามาสับส่วนเมืองทวารวดีแต่แล้วเสียมผัดปูเสีย ว่าสันซะ

0: หน่อยสิข่าก็ตายแล้วขน่อยเอ่ยบ่แพ้เพิ่นแล้วบ่ชนะได้แล้ว
1: ว่าซั่นนะฝ่ายพญาเมืองตอนนี้โตได้ยินเข้ามารายงานก็ตกใจเสียใจหน้าอับอายแท้ๆแล้วก็เว้าขึ้นว่าโอ้ยสร้างตัวว่ามีความรู้ความสามารถเนาะเฮ็ดให้เสียสิ่งของเงินคำมากมายกายกองพากันบวชแท้หัวโลนล่ะล่าคิดว่าสิเป็นตาได้ฉันดอกบ่เป็นตาฉะแตกเนาะนี่เนาะโอ้ยก็คิดว่าสิเก่งก็จึงส่งไปท่าแข่งกับเขาเห็นอะไรจึงบ่สู้เขาได้พาให้อับอายคายหน้าแท้เด้กูก็ได้เนาะโอ้ยพญาเมืองก็ค้างโอ้ยเสียหน้าแท้ๆเด้คุณมีเอ้ยอันนั้นแหละเนาะที่ไปที่มาของนิทานคุณน้องว่าคำพิลังโจทย์แก้ปัญหาต่างหน้าพญาเมืองทวารวดีและบรรดาพระสงฆ์สามเณรเสียงเมียงก็จึงถือคดเป็นคำพิลัง
2: เอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

เป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่าย

0: ผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆทานมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
2: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนิเอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนิเอนไซม์โนนี่เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449 5449-4449
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไซวังว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่26 พฤษภาคม 2026กงกับปีมะเมียขึ้น10ค่ําเดือน7พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังศูนย์กลางแนวลาวสังสาดจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวีรกรรมของการนําพรรคแนวลาวสังสาดศูนย์กลางแนวลาวสังสาดมอบเครื่องให้นักเรียนประถมบ้านเรามาศและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังยกระดับเวียกงานสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานหลักแหล่งที่เฮ็ดเวียกงานศาสนาประธานแนวลาวสังสาดแขวงจับประสักแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหับฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรค์ซุ่มเซลต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรดาทานกดกามอดไฟกันโกนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่หนึ่งนี้จะให้บรรดาทานไปติดตามหับฟังศูนย์กลางเนล้าสังซาจัดพิธีปฐกถาหวนคืนมุนเสื้อวิรกรรมของการน้ำผักเนล้าสังซามีเนื้อในคือแนวใดเอาปิ่นว่าเฮาไปติดตามหับฟังพร้อมๆกันศูนย์กลางเนล้าสังซาจัดพิธีปฐกถาหวนคืนมุนเสื้อวิรกรรมของการน้ำผักเนล้าสังซาในวันที่20พฤษภาคม2026ที่ศูนย์กลางเนล้าสังซาได้จัดพิธีปฐกถาลาวมุนเสื้อวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรสุนที่ทงให้หินเสียงขวงคมหอม67ปี18พฤษภาคม1959 18พฤษภาคม2026วีรกรรมต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้น้ำผักและในลาวสังสารคมหอม66ปี24พฤษภาคม1960 24พฤษภาคม2026โดยการเป็นเกียรติปฐกถาของท่านดร.นางอินทร์ละวันแก้วบุญพันธ์อดีตกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดผู้บประจำการมีคณะผักคณะประจำกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดต่างหน้าการจัดตั้งศาสนาสมาคมผู้สูงอายุพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรศูนย์กลางในลาวสังสาดเข้าร่วมการปฐกถาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนมุนเสื้ออุ๋งอาจกล้าหาญของกองทัพผู้นำผักและรัฐโดยเฉพาะการซี้น้ำอันสลาดสงสัยของผักในการพาวงปิดล้อมศัตรูของกองพันที่2วีรสุนและวีรกรรมต้นคุกที่มหัศจรรย์ของบรรดาทานผู้น้ำของผักและในล้าวสังสาดกลับคืนสู่เขตที่มั่นของการปฏิวัติอย่างปลอดภัยเป็นการเสริมขยายมวลเสื้อน้ำใจหักซานหักบ้านเกิดเมืองนอนและน้ำใจเสียสละอันสูงส่งสุขยู่จิตใจประชาชนองค์แห่งงานเป็นเจ้าการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมสุขยู่การจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ของรัฐมติของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12แผนพัฒนาในลาวสังสาด5ปีให้เข้าสู่ชีวิตตัวจริงและต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังศูนย์กลางในลาวสังสาดมอบเครื่องให้นักเรียนประถมบ้านเรามาดในอาทิตย์ผ่านมานี้ศูนย์กลางในลาวสังสาดร่วมกับในลาวสังสาดเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตจัดกิจกรรมมอบเครื่องให้ครูอาจารย์และน้องนักเรียนประถมบ้านเรามาดเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตโดยมีท่านนางศรีประจันนันทวงศ์สาวของประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดสมัยที่11กรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดสมัยที่12คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมด้วยคณะท่านปริญญาเอกวันประเสริฐแก้วมณีใสรองประธานในลาวสังสาดแขวงท่านล้ำด่วนเมืองมณีคณะประจำพรรคเมืองประธานในลาวสังสาดเมืองจำพรมีกรรมการในเล้าสั่งซาดเมืองสมาคมพ่อแม่นักเรียนครูอาจารย์พร้อมด้วยหลานน้อยนักเรียนเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบประกอบมีอุปกรณ์การเรียนปื้มเขียนวิกโสดำบรรทัดเสื้อกีฬาบานซูงบานเตและกระต้อรวมมูลค่า15ล้าน50พันกีบเครื่องดังกล่าวได้มาจากการประกอบส่วนจากสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนในเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12เป็นการสร้างขบวนการคำนำหับตอนการดับเนินกบประสุมใหญ่องค์คณาภาคศูนย์กลางในลาวสังสาดครั้งที่6ที่จะไขขึ้นในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงและทั้งเป็นการให้กำลังใจแด่ครูอาจารย์และหลานน้อยนักเรียนในการเรียนการสอนเติมอีกท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาทานรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวทานเองพร้อมเดียวกันนั้นอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวทานได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อหาจากทางรายการกันต่อ
1: แนวเราสร้างชาติมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
2: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กล่องประสุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวล้าวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนล้าวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
3: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวล้าวสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนัก6เนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
4: แนวเราสังสาร ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: หนึ่งในโอกาสก้าวปิดกล่องประชุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงดงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนา

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาทแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาททั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังศูนย์กลางแนวร้าวสั่งซ่านและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานหลักแหล่งที่เฮ็ดเวียกงานศาสนากรมศาสนาศูนย์กลางแนวร้าวสั่งซ่านและกรมชนเผ่าและศาสนาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานขั้นแผนกและวิชาการในหัวข้อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานศาสนาของศูนย์กลางแนวร้าวสั่งซ่านและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการให้ความอุปถัมภ์ด้านงบประมาณและเทคนิควิชาการขององค์การคอร์ดประจำลาวกองประชุมแมนได้ดำเนินเป็นเวลา5วันเต็มนับแต่วันที่11ถึง15พฤษภาคม2026โดยการเปลี่ยนประธานของท่านคำญาติรัศดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากลุ่มศาสนาศูนย์กลางในลาวสังสาและเป็นประธานร่วมมีท่านสมพรศรีอุดมพันธ์กรรมการศูนย์กลางในลาวสังสากรรมการประจำภาคแขวงประธานในลาวสังสาแขวงหลวงพระบางและมีภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมอยู่ที่ห้องประชุมอาวนีนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางท่านคำญาติรัศดาวงศ์ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดซึ่งท่านให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถให้แก่พนักงานทั้ง2ภาคส่วนให้เข้าใจสามารถออกแบบดำเนินและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่พนักงานขั้นแขวงขั้นเมืองเกี่ยวกับการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่พอพันถึงเวียกงานของตนโดยเฉพาะดำรัด315สามารถเข้าใจและนำใช้ทักษะการสื่อสารที่บ่ใช้ความหุนแหงและออกแบบดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้งพร้อมนี้ยังจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะในการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสุ่มสวนอย่างมีประสิทธิภาพบ้านฝึกอบรมในครั้งนี้วิทยากรจะได้นำใช้เอกสารจำนวน6บทขึ้นมานำเสนอและร่วมกันค้นคว้าแลกเปลี่ยนคือ 1. แถลงการสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ 2. ดำรัด315ล้อบ่อว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปราซาสลาว 3. การดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้ง 4. การวิเคราะห์และเข้าใจข้อขัดแย้ง 5. สื่อสารแบบสันติหรือการสื่อสารที่บ่ใช้ความหุนแหงและ6รูปแบบการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่ทีมงานขั้นแขวงและขั้นเมืองการฝึกอบรมแมนดำเนินไปด้วยการขึ้นนำเสนอของวิทยากรในแต่ละหัวข้อแบ่งกลุ่มให้สมณกรได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและขึ้นนำเสนอผลการค้นคว้าพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนอย่างกว้างไกลกว้างมาในตอนบ่ายของวันที่15พฤษภาคม2026กองประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับฟังการโอลงของสหายคำญาติรัศดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางในลาวสังสาสซึ่งท่านได้แสดงความสุ่มเสยมายังถูกภาคส่วนที่เฮ็ดให้บ้านฝึกอบรมได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมนี้ท่านก็ได้เรียกร้องมายังสมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้นำเอาบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมไปศึกษาให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อสืบต่อนำเอาบทเรียนความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันสวมหุมให้ขั้นท้องถิ่นตามแผนการของโครงการหัวมือที่วางไว้กับองค์การคอร์ดประจำลาวก็คือนำไปจัดตั้งผันขยายเข้าในการเคลื่อนไหวเรียกงานของตนให้มีบัตรก้าวใหม่และให้มีมากผลสำเร็จเป็นก้าวๆและระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านนางวัสนาสิริมาประธานแนวร้าวสั่งซัดแขวงจำปาสักแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสั่งซัดทั่วประเทศครั้งที่12
1: ข้าพเจ้าสุดที่มีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ตั้งหน้าคณะกรรมการแนวร้าวสั่งซัดตลอดหอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรพาสันคุณสังคมศาสนาอยู่ในทั่วแขวงจำปาสักได้เข้าร่วมของประชุมใหญ่ครั้งที่12ผู้แทนแนวร้าวสังสาทั่วประเทศซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองหนึ่งที่มีความหมายสำคัญทั่วปวงชนลาวทั้งศาสตร์เฉพาะคณะกรรมการที่เราสังสาของพวกข้าพเจ้าอยู่ในระยะผ่านมาได้พบกันนำเอามติ นําเอาคําสั่งนําเอามูลเสื้อลงปลุกระดมค้นคว้าเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนทุกสรรคนสังคมศาสนาได้รับรู้อย่างกว้างขวางและพร้อมเดียวกันนั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสรุปสังรวมโดยย่อบางมากผลผลงานที่ผลดิน1ได้นําเอามติ11ก็คือมติ9ก็คือมติ8ของเนราสังสาสพร้อมทั้งมุ่นเสื้อคือข้าพเจ้าได้มีความเห็นเบื้องต้นลงไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางให้พ่อแม่ประชาชนสรรคนสังคมรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหาอยู่ในถั่วแขวงจำปาสัก2ได้พร้อมกันปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของแนวอยู่หากฐานโดยติดพันกับการนําพาดําเนินกองประชุมใหญ่นครเก้าเมืองก็คือดําเนินกองประชุมใหญ่สมัยที่8เนราสังสาสแขวงสําเร็จตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นําพาผู้แทนก็คือคณะกรรมการเนราสังสาสอยู่ในเก่าเมืองนครไปทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อหยาดแยงเอาบทเรียนมาพัฒนาก็คือมาหมุนเวียนอยู่ในเวียกงานของเนราสังสาสอยู่8แข้งภาคเหนือและอยู่เนวโฮมของสสเวียดนามอยู่ภาคกลางและภาคใต้พร้อมทั้งได้หยาดแยงทื่นฮ้อนจากสสเวียดนามมาสร้างเฮือนสามัคคีปองดองให้เนราสังสาสจํานวน10หลังซึ่งอยู่ในจํานวน10หลังนั้นเมนได้กวมอยู่ในนคร1หลังเก่าเมือง1ดังซึ่งให้พ่อแม่ประชาชนที่ขาดคืนที่อยู่อาศัยและพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นําพาแนวเล่าสังสาสโดยเฉพาะนําพาพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้สร้างกลุ่มการผลิตซึ่งสร้างกลุ่มการผลิตมีกลุ่มการผลิตจักสานกลุ่มการผลิตปั่นเตารังไฟซึ่งมีอยู่2เมืองมีเมืองสนะสมบูรณ์และก็เมืองจำปาสักซึ่งมีทื่นหมุนเวียนอยู่ร้อยกว่าล้านและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้นําพาของการเนราสังสาสโดยเฉพาะพนักงานและตะกอนอยู่ในของการเนราสังสาสของพวกเขาสร้างตั้งกองทุนพัฒนาของเนราสังสาสและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้นําพาคณะกรรมการเนราสังสาสพนักงานเนราสังสาสนครเก่าเมืองสร้างคั่งสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้เป็นเจ้าการอยู่ในการนําพาสร้างขบวนการซึ่งว่าอยู่ในมมนี้คือวันสังตังแนวราสังสาสซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ76ปีซึ่งคณะกรรมการแนวราสังสาสแขวงจำปาสักก็ได้ก้าเกี่ยมขึ้นแผนกําหนดแผนในการเคลื่อนไหวเพื่อต้อนรับวันสําคัญภายหลังที่สําเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผู้แทนแนวราสังสาสทั่วประเทศคณะกรรมการแนวราสังสาสแข้งพวกข้าพเจ้าก็จะได้รวมกันกับคณะกรรมการก็คือหวมกับองค์การพุทธศาสนาได้นําเอาเนื้อในจิตใจลังกาวนั้นลงเผยแพร่อย่างกว้างขวางฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนเบาร่วมบ่เฉพาะคณะกรรมการเนี่ยเราสังสาสอยู่ในทั่วแขวงจำปาสักจงได้นําเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ผู้แทนเนี่ยเราสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ครั้งนี้นําไปจัดตั้งพันขยายหันไปเป็นแผนงานโครงการเวียดจุดซุ้มละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้สําเร็จตามคาดหมาย
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นํามาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวเล้าสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ปัสสาวนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 5-4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 MHz ออกอากาศเวลา 8:00 หา 9:00 ในวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้บ่ว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางสาธารณะลาวหรือทางห้อย 5.5 MHz ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยซัพพอร์ตแมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความว่าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกนะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้สันติภาพกันนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะแมนนะเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเมื่อนี้สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสับเปลี่ยนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับมื้อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อนมาเป็นผู้จ่ายก็คือแม่นแน่นอนเนาะถ้าเราได้ทอกเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรเนาะจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนกันว่าเป็นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไรเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการรับรู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเปียกของเพิ่นว่าซั่นซะแต่เฮานะในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เฮาอาจจะยังบ่ทันรับรู้เถื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้รับรู้เถื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าใดเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแมน 8% เนาะรวมเป็น 16.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม่นจะบ่เท่ากันหมายความพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม่นจะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเนาะเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่าล้าน 400,000 อันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะล้าน 400,000 เข้าใหม่สมมุติเอา 8% ไปคูณใส่
ล้าน400,000ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานรัฐก่อนมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงกว่าท่านซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่นสำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงเว้าง่ายๆก็จะถึงหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลารับผลประโยชน์ผู้ที่ถึกหักหลายถึกมามีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้รับผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนำบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแห่งงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนำเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับนำประกันสังคมมันก็จะสูงไปนำบ่แมนว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แมนจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมระยะยาวให้กับเฮาเวลาเฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี้ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแมนสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนทอกเงินเข้าประกันสังคมทั้งหมดแมน 11.5% หรือว่า 11.5% ในนั้นแมนผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แมน 6% หรือว่า 6%ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5% นั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักรโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแมนหักเท่ากันหมดก็คือแมน5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถึงหักเช่นเดียวกันมัน 5.5% เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรอยู่บอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แมนหมายความว่าขั้นว่าก่ายนั่นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแมนเพดานสูงสุดแมน4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5 ล้านเขาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแมนบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6 ล้าน 7 ล้านบางท่านก็10 กว่าล้านก็แมนเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแมนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานนะภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานส่วนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่นจะมีเพดานกำหนดบ่เกิน4,500,000 กีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนละแมน2ล้านกีบเพดานสูงสุดแล้วก็จึงมีการมาปรับเนาะปรับขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้เงินบำนาญที่สูงขึ้นบ่ง่ายๆเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็เลยมีการปรับจาก2ล้านมาเป็น4,500,000 กีบ
นะ4ล้าน 5 แสนกีบนั่นเองนะซึ่งเงินเดือนที่บ่ฮอด4ล้าน 5 แสนกีบบางท่านเงินเดือน2ล้าน3ล้านหรือว่า4ล้านจังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด4ล้าน 5มาแม่นเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการถอกเงินสมทบเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะหน่อยจึงมาโอ้ลมเงินเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้ใดเนาะจะโอลมให้บริการในฟังเติมในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนเนาะจะหน่อยมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันอะไรนะซึ่งถ้านับฟังหนึ่งผลงานเพลง

0: ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมารมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเท่าไหร่เนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้ฟังน้ำกันนะเพื่อเป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านนะที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอลมกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสมทบสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายช่วยบ่ง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานราชการนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วนพนักงานราชการจ่ายเองหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแมนถูกตัดอัตโนมัติแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากเงินเดือนนะทางกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัติบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาถอกเองก็คือแม่นเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นถอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแม่นพนักงานรัฐกรแม่นถอกแม่น 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น 16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแม่นถอกธรรมดแม่น 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแม่น 6% ส่วนพนักงานถอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้บางท่านเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่นก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าค่อยอยากจ่ายสูงย้อนว่าเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจาก

ประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สําหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ําได้เนาะสําหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริงเนาะหมายความว่ารายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% เท่าเข้าประกันสังคมเนาะก็คือแม่นหักสูงสุดก็บ่เกิน 4,500,000 กีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มีการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนนะก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองนะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าอันน่ะขายน้ำหวานเนาะแคมทางเนาะเป็นสร้างตัดผมอีหยังต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้นะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบก็เกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น 9% หรือว่า 9% เนาะของแฮงค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1ล้าน 600,000 กีบเนาะเอา 9% ไปคูณใส่1ล้าน 600,000 กีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี้สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9ส่วนห้อยของล้าน6 9ส่วนห้อยของล้าน7 9ส่วนห้อยของล้าน8ล้าน9 2ล้านสูงสุดสมัครใหม่ฮอด2ล้าน7สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายคันว่าสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกเนาะในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ6 7ปี10ปีเพื่อเสียบำนาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับเก่าได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบำนาญแล้วก็แนะนำให้รักษาเพดานตัวเก่าตัวสูงตัวเก่า4ล้าน5สมมุติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนหลายเงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5ได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าไกลเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทางเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2ล้าน7จะบ่แม่น4ล้าน5เนาะอันนี้แม่นก็อันน่ะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮา

ตายแล้วใกล้สิบแบบนั้นนี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันวางเงินแบบนั้นทานจะตกหมายความว่าเงินแบบนั้นทานอาจจะลดลงนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าว่าทานมาสืบต่อใจเนาะก็คือแมนให้ฮีบฮอนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสืบต่อใจภายใน3เดือนจึงจะสามารถรักษาระดับเงินเดือน4ล้าน5เพื่อจ่ายต่ออีก5ปีตัวอย่างอีก3ปี2ปีเพื่อหับบำนาญเนาะเงินบำนาญทานก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็ฮีบฮอนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลการระเบียบการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกท่านึงนะชวนให้มีด้วยกันนะครับฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายช่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน 8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะทอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่ 5.5% คือกันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็ภาคสมัครใจจะถึงหักอยู่ 9% ของวงเงินประกันตนที่สามารถเลือกได้เนาะโดยตัวเองปัจจุบันตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนนะท่านสามารถไปสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศได้นะซึ่งทางประกันสังคมของพวกเฮาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเนาะให้ท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเนาะไปด้วยตัวเองเวลาไปสมัครใจเบื้องต้นเนาะต้องไปด้วยตัวเองแต่คันว่าสมัครแล้วการจ่ายหรือว่าการต่อสัญญาครบ2ปีเนาะท่านสามารถให้คนในครอบครัวสามารถไปต่อสัญญาให้ได้เนาะสำหรับผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ขอขอบใจเมริกานะพบกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริกาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีนฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น. และท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถรับฟังได้จากทางรายการตอนต้นรายการที่พวกเรามาพบกันมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนใกล้จะฮอดแล้วนอวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้เพิ่นคาดคะเนว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั่วประเทศจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 4.5 ล้านกว่าเบี้ยในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในวันที่25 พฤษภาคม 2026ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้ฮู้ว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1 มิถุนายน 2026นี้ทั่วประเทศมีแผนจะสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์จะนำไส้เบี้ย 4,500,000 เบี้ยแหน่ไส้เพื่อจะส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศก้าเกี่ยมแผนการและขบวนการปลูกไม้อยู่ท้องถิ่นให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ให้ได้ 100,000 กว่ากิโลกรัมก้าเบี้ยไม้ 25,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์สำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ในนั้นก็จะมีสนิทพันธุ์ไม้ที่จะไปปลูกก็คือไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แค้นไม้วิกไม้ซักและไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ก็เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อที่ในการปลูกระดมซึ่งว่าการปลูกต้นไม้นี่ก็แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบอนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเปาวางของตนเองในหัวในสวนที่ดินปลูกสร้างเดินหงเฮียนสำนักงานองค์การและตามแคมป์ทางตามเงื่อนไขตัวจริงและพิเศษในปีนี้รัฐบาลก็ยังได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเขาและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ17ปีในระหว่างวันที่29พฤษภาหาวันที่1มิถุนายน2026ดังนั้นกระเซินสวนทั่วปวงสนพร้อมกันเขาห่วมให้เป็นขบวนการฟุดฟื้นซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี่แม่นจะเป็นการให้ความรู้และการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยปลูกที่สำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังที่เคารพเอาอีกบ่พอเท่าใดมื้อกะฮอดแล้วเนาะวันที่1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแต่พวกเขาก็สามารถเริ่มปลูกตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาฝากเตือนกันไว้ในปัจจุบันนี้ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์กันหลายหรือสแกมเมอร์กันหลายใบหน้าที่ล่อสวยงามแต่แฝงมาด้วยภัยอันตรายในโลกออนไลน์ต้องได้ระมัดระวังในยุคปัจจุบันนี้ภัยคมคู่จากพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่แนบเนียนขึ้นโดยเฉพาะกระแมนการเข้ามาในคาบของคนหักหรือสร้างความเสื่อใจและผูกมัดทางด้านอารมณ์เขาเจ้ามักจะสร้างตัวตนปลอมให้เบิ่งดีมีฐานะใส่รูปภาพที่ล่อเหลาหรือสวยงามและมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ตกหลุมพรางความฝันที่สมบูรณ์แบบการใส่จิตวิทยาในการบอกหักอย่างไวว้าและการทุ่มเทเวลาให้ตลอด24ชั่วโมงแม่นเทคนิคลักที่เขาเจ้าใส่เพื่อเฮ็ดให้เหยื่อเกิดความหลงไหลและขาดความระมัดระวังถือเป็นการปุ้นเอาความรู้สึกเพื่อเปิดทางไปสู่การควบคุมทรัพย์สินในขั้นต่อไปเมื่อเหยื่อเริ่มมีความผูกพันอย่างนักหน่วงสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านั้นจะเริ่มซักซวนในการลงทุนหรือวิธีหาเงินแบบได้กำไรแท้ๆได้กำไรหลายๆทำอิดอาจจะให้เหยื่อลงทุนหน่อยก่อนแต่มีผลกำไรตอบแทนมาแท้จากนั้นเขาเจ้าก็จะตัวเหยื่อให้ลงทุนหลายขึ้นก็ให้ได้กำไรหลายขึ้นหลังจากนั้นเงินที่ลงทุนไปก็จะหายกำไรก็จะโบมีนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เหล่านั้นเขาเจ้ายังสร้างสถานการณ์ความโศกไห้ที่เบิ่งคือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพื่อทดสอบความเห็นใจและก็เฮียกห้องเอาผลประโยชน์ทางด้านการเงินบ่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเจ็บป่วยกระทันหันมีปัญหาทางธุรกิจหรือส่งของขวัญราคาแพงมาให้ต้องได้จ่ายค่าธรรมเนียมภาษีก่อนเรื่องราวเหล่านี้นี่นะล้วนแต่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสิ่งที่น่าย่านกว่าที่สุดคือการที่เขาเจ้าสามารถปฏิเสธการพบหน้าหรือการสนทนาผ่านวิดีโอคอลด้วยข้ออ้างต่างๆเพื่อจะเป็นการปกปิดใบหน้าที่แท้จริงและดำเนินการหลอกลวงต่อไปจนกลัวเหยื่อจะบ่มีหยังให้ปุ้นเอาอีกซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าจากปรากฏการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความหักในโลกดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์ต้องมาพร้อมกับสติและการไต่ตองที่ถ้วนความหักที่แท้จริงต้องบ่เริ่มต้นด้วยการเฮียกห้องเงินค้ำหรือผลประโยชน์ทางด้านวัตถุการกวดสอบตัวตนและกับบ่เฝ้าเสื่อใจคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์แม่นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อบ่ให้ความหวังและความเห็นใจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่สวยโอกาสในที่สุดแล้วการรักษาสติให้มั่นคงกว่าความรู้สึกจะช่วยให้เฮารอดพ้นจากกับดักของสแกมเมอร์ที่แฝงตัวมาพร้อมกับใบหน้าที่ล่อและก็สวยงามแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายที่พร้อมจะทำลายทั้งทรัพย์สินและจิตใจของเหยื่อได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังที่หักแพงข้อมูลเหล่านี้แม่นเป็นข้อมูลจริงจากกลุ่มคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์และก็เล่าให้ฟังและฝากทุกคนได้มีสติห่วมกันเพื่อบ่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพต่างๆซึ่งอาจจะนำมาให้เฮาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเงินค้ำกับแก้วต่างๆดังนั้นให้ทุกคนมีสติกันแท้ๆฝากเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันเด้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับพื้นเขาสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม้ระยะสุดท้ายของรายการแล้วทางผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัททองเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวของมาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12พฤษภาคม2016เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายผันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ของเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำฮ้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาทางผู้ฟังที่เคารพจะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัททองเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันอังคารขึ้น10ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกรุงกับวันที่26พฤษภาคม.ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปร่วมสายกับท่านองค์อาจไซเนแซนหอหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านจะไม่ฮู้ว่าปีนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นมีแผนปลูกไม้ปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ลายน้อยปันใดมีเนื้อที่ลายน้อยปันใดเพราะว่าระยะผ่านมาก็คือฮู้เนาะปีนี้เห็นว่าไฟไหม้ลำปานี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็เป็นวงกว้างอีดีอยู่ทั้งขอบเขตแขวงเวียงจันทน์แล้วก็นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งปีนี้เพิ่นจะมีแผนทดแทนการปลูกทดแทนขึ้นใดฟื้นฟูป่าขึ้นใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านองค์อาจ
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: โดยเจ้า
1: เป็นจังได๋เนาะแผนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาได้มีการกะเกียมเนื้อที่รายน้อยปานใดท่าน
2: เจ้าอ้าวก่อนอื่นก็ขออนุญาตนํารายการเนาะเรียนการนําภาครัฐแสดงความเคารพนับถือมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฮาข้าพเจ้าชื่อองค์อาจไซเนแซนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์จะขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับการทั้ง5กะเกียมความพร้อมในต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ศกปี2026ของแขวงเวียงจันทน์พวกเฮาโดยปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์เวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศที่เคียวเคียงคู่กับธรรมชาติและสังคมตลอดไปเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมให้ป่าไม้ให้ได้ 70%ตลอดระยะผ่านมาภาคและรัฐบาลพวกเราก็ได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อเวียกงานดังกล่าวและได้กำหนดเอาวันที่1เดือน6ของทุกๆปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอิงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บรรดาพนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้และเข้าใจต่อความหมายสำคัญและคุณประโยชน์ของป่าไม้ซึ่งในแต่ละปีปวงชนลาวทางชาติก็ได้มีการจัดพิธีเริ่มฉลองสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้เว้ารวมบ่เฉพาะแขวงเวียงจันทน์พวกเราก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในทุกๆปีก็ได้มีการสร้างขบวนการต่างๆเพื่อต้อนรับวันสําคัญดัง9แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ในนามเป็นตัวแทนให้แก่องค์การปกครองแขวงการจัดตั้งทุกภาคส่วนตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงเวียงจันทน์พวกเราก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมสร้างขบวนการรับตอนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ศกปี2026เป็นต้นแม่นได้กะเกียมจัดพิธีเริ่มฉลองสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1 เทศบาลแขวงระยะความยาว 2.5 กิโลเมตรจะปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นเท่ากับ2เฮกตาร์เป็นประเภทไม้ประดับแล้วก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมเฮ็ดป้ายคำควรโฆษณาเผยแพร่ความหมายความสำคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลอยู่ตามเส้นทางหลวงและสถานที่ที่มีความเหมาะสมเนาะแล้วก็ได้มีการสร้างกะเกียมสร้างขบวนการออกแห่งงานอนามัยขี้เหงื่อเก็บสิ่งเช็ดเลือดตามเส้นทางและสถานที่ต่างๆที่สำคัญ นอกนั้นยังได้ปลุกระดมคนคุ้ยสนับสนุนให้บรรดาองค์การจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนแผนกการกรมกองท้องถิ่นให้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะปลูกไม้ตามทิศชี้นําของศูนย์กลางก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดเป้าหมายนโยบายจัดตั้งปฏิบัติคือปลูกไม้ให้ได้1คนต่อต้นต่อปีสำหรับแข่งเวียงจันทร์พวกเขาก็ได้มีวางแผนการคัดไม้สู้สนในปลูกไม้ในช่วงปี2026ให้ได้ 1,500,000 กว่าต้นเท่ากับ 3,000 กว่าเฮกตาร์ในนั้นปฏิบัติตามแผนนโยบาย1ต้นต่อคนต่อปีให้ได้จำนวน 498,000 กว่าต้นเท่ากับ 997 เฮกตาร์ปลูกไม้เลียตามเขมทางหลวงสถานที่สำนักงานองค์การห้องการให้ได้จำนวน 15,000 ต้นเท่ากับ 30 เฮกตาร์สนับสนุนสุกยูให้ผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลตลอดฮอดแม่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าปลูกไม้ให้ได้จำนวน 1 ล้านต้นเท่ากับ 2,000 เฮกตาร์เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายไปประเภทไม้ที่ปลูกแม่นไม้อุตสาหกรรมไม้ให้มากและไม้ประดับท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้พรรคคณะนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งเวียงจันทน์ก็คือเป็นเกียรติเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐการจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าบุคคลนิติบุคคลสาวแข่งเวียงจันทน์ทุกสันคนจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติพันธะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศชี้เขียวส้มกับว่าถ้าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มลพิษจะดับสูญไปในตัวป่าไม้คือเกาะคุ้มกันให้ธรรมชาติมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป้าในวันนี้เพื่อความสุขขี้ในวันข้างหน้าขอขอบใจเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านอันนะและเนื้อทีในปีนี้เฮาวางคาดหมายนี่จักเฮกตาร์ทําร
2: วมทั้งเบิดแล้วแม่นวางคาดหมายไว้ 3,000 เฮกตาร
1: ์ 3,000 เฮกตาร์เนาะ
2: ในนั้นจะมีภาครัฐเฮาแด้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคบุคคลนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนหั่นนะ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วส่วนใหญ่สำหรับการปลูกไม้1ต้นต่อคนต่อปีนี่แล้วแม่นจะมอบให้ทางห้องการเกษตรกรรมป่าไม้เมืองเป็นผู้ตอบสนองเบี้ยไม้ให้จำนวนครอบครัวครอบครัวนึงมีเฮาได้ต้นก็ตอบสนองให้เฮานั้นต้นจำนวนอันเบี้ยไม้ให้นะเนาะที่จะนําไปปลูกนะ
1: เจ้าเจ้าและปีนี้เฮาเน้นหนักเป็นเบี้ยไม้มีหยังแน่สนิทใดๆท่าน
2: เบี้ยไม้ที่นํามาปลูกนี่คันแม่นไม้อุตสาหกรรมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองพื้นบ้านเฒ่านี้เนาะเพื่อให้มันติดพันกับอันท้องถิ่นในเฮาเพราะว่าไม้นี่เป็นประเภทไม้ดูไม่แต่ค่าไม้ชักแล้วก็ไม้เปลือยไม้อีหยังต่างๆนั่นแหละเนาะเรื่องสนิทเบี้ยไม้ที่จะนํามาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วสําหรับไม้ให้มากนี่ก็นับแต่ว่าทั่วเรียนมากอันม่วงมากมีแล้วก็มันคุดดินจี้ลําไยมากอะโวคาโดสําหรับไม้ประดับนี่ก็แม่นมีไม้คูนไม้ซับฟ้างแดงไม้กากะเหล่าเป็นต้นจำนวนนี้เลยเป็นไม้ประดับที่ปลูกเรียบตามเส้นทาง
1: อันนะและเมื่อที่จัดเขาจะจัดในวันที่1เลยเป็นบ่ทัน
2: อันสำหรับแข่งให้เฮาแล้วแม่นคิดว่ากำหนดออกมาแล้วคาดคะเนต้องมาแล้วแม่นสิเอาวันที่5เดือน6นี
1: ้โอ้5เดือน6เนาะ
2: มันติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมอ่ะนะเพราะว่าเฮาจะได้จัดพี่สะเริ่มสะล่อง3วันนี้ไปพร้อมๆกันเลยมีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากล
1: จ้าสะพอมื้อนั้นน่ะแม่นเฮาสิอันกําหนดจักเนื้อที่จักเฮกตาร์ท่านอันสิสิปลูกในพิธีหั่น
2: ปลูกพิธีการนี่แล้วแม่นเฉลี่ยกันเนื้อที่แล้วแม่นเท่ากับ2เฮกตาร
1: ์2เฮกตาร์เนาะเจ้าเจ้าและท่านสําหรับอันถือฮู้แล้วเนาะปีนี้ปลูกไม้แล้วก็ปีนี้ก็เห็นว่าสภาพไฟไหม้ลําป่าก็เกิดขึ้นหลายและแผนฟื้นฟูป่านี่เด้เฮาได้มีการจัดสรรขึ้นได้ใดแน่
2: แผนฟื้นฟูป่านี่เฮาจะจัดสรรเอาพนักงานวิศวกรป่าไม้ลงสํารวจพื้นที่ที่ทึกเสียหายก่อนแล้วหลังจากนั้นเฮาจังค่อยสิได้คนครัวตอบสนองเกี่ยวกับอันเบียร์ไม้ไปลงให้แต่ละบ้านเกี่ยวกับไปปึกฟื้นฟูคุณเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟไหม้จำนวนหลายฮะเนาะ
1: อือฮึเจ้า
2: เพราะว่า
1: เพราะเจ้าเสิร์ฟเลย
2: เจ้าเพราะว่าผ่านมาให้เฮาฮั่นก็มีข้อมูลไว้จำนวนนึงแล้วอันระยะไอ้ไฟไหม้ลำป้าหั่นนะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่เขตที่มีความเสี่ยงและสิ่งท้าทายหลายกว่าหมู่ก็แม่นอยู่ในเขตอันป่าสงวนแห่งชาติภูผนังนี้เนาะติดพันกับอันติดพันกับอันเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ติดพันอันฝ่ายให้เฮาแล้วแม่นเมืองพลหงแข้งเวียงจันทน์เมืองหินเนิบเนาะขอบเขตที่มีความเสี่ยงหลายนี
1: ่เจ้าและท่านพ่อฮู้บ่ว่าเนื้อที่ผ่านมาที่เป็นขอบเขตของแขวงเวียงจันทน์เฮาหลายหน่อยปานใดที่เสียหายจากไฟไหม้ลำป่านี
2: ่โอ้ไร่เสลี่ยก็ประเมินอยู่ประมาณมอง3,000 พันกว่าเฮกตาร์เด
1: ้โอ้หลายเนาะปีน
2: ี้อันรวมๆทั้งขอบเขตอันขอบเขตที่มันกว้างอันพื้นที่ของอันนาไซทองพร้อมพะนะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าสั้นผู่อันมันเป็นผู่หน่วยเดียวกันนี่เนาะอันผู่อันป่าสงวนแห่งชาติผู่ผนังนี่นะ
1: อือเจ้าและท่านสําหรับท่านเองคิดว่าเวียกงานการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูป่าไม้ในระยะผ่านมานี่พบความยุ่งยากสิ่งท้าทายขึ้นได้ใดบ
2: ่จะพบความยุ่งยากสิ่งท้าทายในระยะผ่านมาเนาะมันมีประชาชนจำนวนหนึ่งเนาะที่เขาจะเข้าไปบุกรุกจับจองที่ดินป่าไม้ฮั่นอันความยุ่งยากที่เฮาพบปัญหาผ่านมานะอันนี้เป็นความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อการฟื้นฟูป่าไม้ให้เฮานี่แหละ
1: เจ้า
2: แต่ว่าให้เฮาระยะผ่านมาเฮาก็ได้นําใช้มาตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับผู้ไปบุกรุกฮะ
1: เจ้า
2: เจ้า
1: และบัดนี้ท่านเองในปีนี้เนาะก็เคียงคู่ใส่กับวันปลูกต้นไม้ก็เคียงคู่ใส่วันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็วันเด็กน้อยสากลอีกเว้าเรื่องการปลูกจิตสํานึกให้วัยหนุ่มสาวหนุ่มเด็กน้อยที่เกิดใหม่ในรุ่นนี้ให้ฮู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการนำกันในการเบิ่งแยงรักษาสิ่งแวดล้อมคือเท่าใด
2: ตัวนี้แล้วแค่เป็นก็คือให้เฮาได้ติดพันกับวันจัดพิธีปลูกต้นไม้นี่แหละเนาะให้เฮาก็ได้แจ้งให้แต่ละเมืองหั่นคันถ้าฮักจัดพิธีปลูกต้นไม้นี่นะต้องได้เอาน้องน้อยนักเรียนนี่เข้าไปร่วมขบวนการปลูกต้นไม้หั่นนําอยู่ในแข้งเฮาให้เฮาให้เฮาก็ต้องได้เอาขบวนการน้องน้อยนักเรียนนี่เข้าไปร่วมเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เขาเจ้าเนาะอันเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้หรือว่าอันให้ฮู้ความหมายความสําคัญของป่าไม้อ่ะนะแล้วมันนี่เกี่ยวกับอันสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมกับเวลาเฮาสร้างขบวนการนั้นอนามัยเป็นต้นว่าเลาะเก็บขี้เหี้ยตามแคมทางเนาะหรือว่าสิ่งเศษเหลือต่างๆที่มันตกเหี้ยอยู่นําเส้นทางเฮ็ดให้เส้นทางมีความมัน
1: บ่จบงามเนาะ
2: บ่จบงามนะให้เฮาก็ต้องได้นําพาขบวนการเขาเจ้าเลาะเก็บอันขี้เหี้ยหั่นเนาะขี้เหี้ยและสิ่งเศษเหลือตามเส้นทางอ่ะนะในนั้นก็มีขบวนการน้องๆเข้ามาร่วมให้เขาเจ้าเข้าใจเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกให้เขาเจ้าว่าฮู้ว่าอันนี้เป็นวันอนามัยบ่เลยว่ามือปกติเฮาก็ต้องได้เฮ็ดไปหั่นนะเพื่อบ่ให้มันมีอันสิ่งเศษเหลือบ่เหลือขี้เหี้ยที่ตกเหี้ยนําแคมทางหั่นเนาะอันนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: อีกอันนึงก็แม่นมีการอันเฮ็ดป้ายคําควรโฆษณาเนาะเผยแพร่เกี่ยวกับความหมายความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเป็นป้ายคําควรติดอยู่ตามเส้นทางหลวง ร่วงแล้วก็ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่มีความเหมาะสมอ่ะนะที่เป็นการเผยแพร่โฆษณาไปในตัวเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดนั่นแหละว่าซะ
1: เจ้าก็คือนักท่องเที่ยวแล้วเนาะบางเมืองก็เมืองแขวงเฮาแห่งเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเนาะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้ว
2: เมืองวังเบียงนี่แม่นเป็นเป้าหมายอันที่แหล่งท่องเที่ยวระดับชาติพุ่นแหละว่าซะเนาะ
1: เจ้าและสําหรับทางเองได้มีแผน
2: เพื่อสินะเจ้าม
1: ีแผนแนวใดที่ว่าเฮาสิเฮ็ดป้ายคําขวัญต่างๆแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ปฏิบัติแล้วก็ให้แนะนําทั้งนักท่องเที่ยวพร้อมให้เอาใจใส่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนํากันโดยเฉพาะก็แม่นจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเนาะอยู่เขตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบ่ให้ไปจิ้มสิ่งเศษเหลือใส่น้ําใส่สายน้ําต่างๆโดยเฉพาะก็น้ําซองเนาะน้ําลีกจังซี่ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหลายๆเว้าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ท่านเองเด้สิมีแผนการคือแนวใดแน่
2: เว้าเรื่องตัวนี้แล้วแม่นเว้าเรื่องให้เฮามีแผนการอ่ะ1แล้วแม่นเผยแพร่โฆษณาทางสื่อออนไลน์นี่แหละให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนและผู้ประกอบการนักตะลอกฮอดบรรดานักท่องเที่ยวภายในและภายนอกนั้นเนาะได้รับเข้าใจต่อปัญหาอันเวียกงานอันปลูกปักรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดความจบงามอยู่ในคงเขตอันท่องเที่ยวนั้นเนาะแล้วก็ปัญหาที่ซอกนี่แล้วแม่นให้เฮาจะได้ลงสุกอยู่ตามบรรดาโรงเรียนเนาะจิตะสร้างกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหั้นอยู่ภายในโรงเรียนหั้นเป็นต้นว่าสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกไม้บ่หรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่มันติดพันกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมหั้นนะเก็บขี้เหี้ยบ่อนามัยแล้วก็มีเฮ็ดเป็นกิจกรรมเฮ็ดเป็นมอบของขวัญรางวัลให้ผู้ที่เฮ็ดได้เนี่ยไปจังซั่นนะก็ว่า
1: เจ้าก็คือเว้าแหละเว้าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ติดพันกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มากปลูกต้นไม้ประดับเฮือนซ้ายได้บ่เห็นมีสีเขียวนี่มันก็บ่อยากคักปานใดเนาะท่านเนาะ
2: โดยแม่น
1: และบัดนี้สําหรับท่านเองเด้อยากฝากถึงวัยหนุ่มประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ใด
2: สำหรับข้าพเจ้าเองนี่เนาะในนามต่างหน้าให้แก่คณะภาคคณะนำแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเขตเวียงจันทน์นี้เนาะก็ขอส่วนเชิญในแน่เนาะบรรดาคณะภาครัฐเนาะแล้วก็ตลอดฮอดผู้การจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนตลอดฮอดผู้ประกอบการนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนชาวแข้งเวียงจันทน์เฮานี่แหละเนาะเว้าเฉพาะแต่ชาวแข้งเวียงจันทน์ในเฮานี่ก็ทุกท่านคนก็อยากให้พร้อมกันเอาใจใส่ในการปฏิบัติพันธะวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินั้นเนาะติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากลหั่นเนาะต้องเอาใจใส่พร้อมกันสร้างขบวนการปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างกระบวนการออกแรงงานเก็บขี้เหงื่ออนามัยสิ่งเช็ดเลือดตามเส้นทางเนาะแล้วก็พร้อมนั้นก็เฮ็ดกิจกรรมต่างๆที่ทางคันถึงเพิ่นกําหนดไว้แล้วเป็นต้นว่าในครอบครัวนึงให้ได้ปลูกต้นไม้1ต้นต่อคนต่อครอบครัวหั้นเนาะแล้วก็มีการระดมคนช่วยอยากให้ทางพ่อแม่ประชาชนหรือว่าบรรดาทุกท่านคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการปลูกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งติดพันกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแม่นว่าก็คือข้าพเจ้าได้เว้าว่าเนาะถ้าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์นะมลพิษมันจะดับสูญไปในตัวเนาะเป็นต้นว่าอากาศมลพิษต่างๆมันจะดับสูญไปในตัวถ้าหากว่าป่าไม้เฮามีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็คือเกาะคุ้มกันภัยธรรมชาติเป็นต้นว่าภัยธรรมชาติต่างๆพายุลมฟ้าฝนอะไรต่างๆครับถ้ามีป่าไม้มันจะมีเป็นเกาะคุ้มกันบ่ให้มันเกิดปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าวหั้นเนาะ
1: เจ้า
2: ป่าไม้แล้วนอกนั้นก็ยังมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมป่าไม้ฮะนะคันถ้าหากว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมก็มีความสดชื่นแล้วก็มีอากาศที่ดีแหละว่าซะเนาะ
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้า
1: ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมันก็ถือฮะถ้าว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วสภาพอากาศการฝนตกบ่สภาพฝนตกบ่อีหยังมันก็ถูกต้องตามฤดูกาลนะฮะเนาะในการผลิตบ่ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็บ่เกิดขึ้นว่าซั่นๆเนาะท่านเนาะเอ้าก็ขอขอบใจท่านองค์อาจไสยแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์หลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเฮาในมื้อนี
2: ้เจ้าเป็นเจ้าขอบใจเช่นนั้นเด้อ
1: เจ้าเป็นจังได๋พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: โดยเจ้ายินดีให้ความร่วมมือตลอดเวลาเด้อ
1: เจ้าเอาโชคดีท่าน
2: เจ้าขอบใจโชคดีเช่นกัน
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านองค์อาจไสยแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์ที่เพิ่นได้กําหนดวันพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี่แต่เพิ่นจัดใส่วันที่5มิถุนายน2026ซึ่งว่าเพิ่นจะไปจัดใส่พร้อมกันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากลเพิ่นสิเอาร่วมใส่กันเป็นพิธีเดียวเนาะอันนี้ก็เชิญส่วนทั้งประชาชนภายในแขวงเวียงจันทน์เนาะแขกต่างดาวเท่าต่างแดนที่ว่าได้มาเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์แล้วฮอดมือฮอดยามซึ่งเป็นมือสําคัญนี้ก็ช่วยกันปลูกผู้ละต้นผู้ละเล็กผู้ละน้อยปลูกผู้ละต้นมันก็เกิดขึ้นหลายต้นก็เฮ็ดให้การปกคลุมของป่าไม้เขียวสดงดงามแล้วก็เคียงคู่อยู่กับประเทศเฮาตลอดไปเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
4: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบ

0: lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการห้องบ้านผ่านเมืองตอนต้นของรายการพวกเราก็ได้ให้สัมภาษณ์ของท่านองค์อาจไสยแสนรองหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้กักเกียมการปลูกไม้ปลูกต้นไม้วันเนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาเคียงคู่ใส่กับวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาเช่นเดียวกันแล้วก็อีโมโมเท่าใดมือก็เป็นมือวันสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่นก็ได้กะเกียมจัดในมือเดียวกันซึ่งเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่5มิถุนา2026ท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการกะเกียมใส่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งหลายแขวงในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มีการจัดตั้งกะเกียมจัดตั้งปฏิบัติอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานการกะเกียมปลูกต้นไม้ปานนี้พวกเขาจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำถ้าท่านฮู้ก็คือในระยะผ่านมาก็สิเป็นติดถ้ำอยู่ทั้งเมืองหลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นมื้อนี้เพิ่นก็ได้มีความคืบหน้าไปอีกบาดก้าวนึงในการซอกหาผู้สูญหายเนาะซึ่งมื้อนี้เพิ่นก็ได้สืบต่อจากจุดที่6โดยดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรแต่พวกเขาขาดบั้งออกซิเจนจำนวน850บั้งกำลังรอทางการสนับสนุนจากภูมิยามายนิ่งเอาเข้าตื่มเนื่องจากแผนไปฮอดเนิน30องศาจำเป็นต้องได้มีบั้งออกซิสแตนบายทีมกู้ภัยภายหลังบั้งออกซิมาฮอดทีมกู้ภัยจะปฏิบัติทันทีแล้วก็ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ยังสืบต่อดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็ประกอบมีกับฝนตกเป็นระยะระยะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็เป็นข้อยุ่งยากในการค้นหาของเจ้าหน้าที่และสำหรับเวียกภายนอกก็ได้มีการกะเกียมพาหนะต่างๆเป็นต้นกับอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้สอบสนามแต่ละภาคส่วนก็ได้กะเกียมความพร้อมมอบด้านเป็นต้นก็แม่นอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามแล้วก็อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆแล้วก็ได้สุมใส่ป้องกันรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดีสำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติเวียกภาคสนามเป็นต้นจักดูดน้ำจักปั่นไฟเครื่องดำน้ำเครื่องฟื้นฟูซีบและอื่นๆโดยรวมแม่นครบสุดซึ่งบริษัทลาวโทรคมเพิ่นก็ได้ไปติดตั้งสัญญาณอยู่ปากถ้ำให้เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้การสื่อสารจังบ่ต้องยุ่งยากเนาะในการเพราะว่าอันขอบเขตแต่ปากถ้ำมาจนมาฮอดนาบอนติดต่อผัวพันระวังภาคส่วนต่างๆนี่มันสิยุ่งยากเพราะว่ายุดขึ้นมาเฮาฮู้เนาะอยู่ตามขอบเขตภูนี่สัญญาณบ่มีแท้แต่ว่าทางนาลาวโทรคมเพิ่นก็เอาไปติดตั้งให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารหาภาคส่วนต่างๆเนาะนอกนี้ก็มีการจัดตั้งผู้ประกอบการต่างๆมามอบเครื่องช่วยเหลือต่างๆจำนวนหนึ่งซึ่งสังรวมแล้วมาฮอดตอนบ่ายมื้อนี้เวลา 11:00 นนี้แม่นปฏิบัติแผนดูดน้ำปกติและกะโลทาบางออกซิเพิ่มตื่มเพื่อปฏิบัติแผนดำน้ำเข้าไปในเนิน30องศาหันระยะทางประมาณ30เมตรภายหลังมีความคืบหน้าใดทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือคณะทีมงานรับผิดชอบของแขวงที่ได้ลงติดตามและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ติดข้างอยู่หูหินผ่าบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จะมารายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ติดตามไปน้ำกันท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็ลดเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงศ์อมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้น

0: อัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือ1ก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
2: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: เออมาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ล้ำมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ล้ำข้าวปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
2: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ่
4: ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
2: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
2: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไป
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารวันที่26พฤษภาคมคศ2026กงกับมื้อคืน10ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการวันอังคารวันพฤหัสบดีมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมีแต่ดอกซ้อนมาพบกับในรายการนำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สู่มีรายการฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะวันจันทร์มันพุธและมันศุกร์จะมีอาจารย์แสงป้าโหรานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์ภาษาลาวสู่มีรายการรับฟังในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาทิตย์นี้นี่ก็ตามแผนแม่นปกติทั้ง3มื้อเลยอาจารย์ยังบ่ทันมีเรียกอันใดที่แจ้งให้ดอกซ้อนฮู้เถื่อนเนาะมื้ออื่นก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการปกติมีรายการติดตามรับฟังเนาะพบกันในรายการมื้อนี้ก็สับเปลี่ยนกันเนาะจากนะการนำเสนอคำศัพท์ภาษาลาวนอกจากนั้นก็ยังมีบทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์ด้านวรรณคดีแล้วก็ว่ารวมเป็นเรียกงานวัฒนธรรมจะนำเสนอสุทานรับฟังเมื่อนี้ก็จะนำเสนอในหัวข้อเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นบทความวิชาการของอาจารย์สมภัยมีไรสักเนาะในรายการก็เป็นบทความที่ยาวได้การเบ้าเรื่องเรียกงานวัฒนธรรมนี่เป็นเรียกงานที่กว้างกวมทุกขอบเขตกวมหลายขอบเขตของเรียกงานซึ่งว่าภาษานี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นกลุ่มรวมหลายคงคิดสั้นเกี่ยวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติก็เป็นเรียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญสั้นจะนำเสนอสุมีรายการฟังเพราะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะในบทความของอาจารย์สมภัยวิไลศักดิ์นี้ซึ่งว่าก็ได้นำเสนออย่างละเอียดเกี่ยวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมเนาะในนี้อาจารย์ได้เสนอเป็นหัวข้อที่ละเอียดพอสมควรในข้อลักก็จะมีข้อย่อยข้อที่1ใส่สื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมลาวเป็นมรดกของชาติคันเว้าเรื่องภาษาก็แม่นเว้าถึงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแน่นอนว่ามันก็เป็นมรดกของชาติเนาะชาติลาวเฮานี่ก็เป็นชาตินึงซึ่งได้กำเนิดมาอยู่ในโลกนี้หลายพันปีผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบุญแผ่นดินที่ชาติลาวกำเนิดซึ่งในอดีตกาลเพิ่นเอื้อนกันว่าสุวรรณภูมิประเทศหรือเอื้อนว่าแหลมสุวรรณภูมิและขออภัยและระยะต่อมาเฮาก็ได้ยินชื่อว่าแหลมทองเป็นต้นเนาะถึงจะเอื้อนชื่ออย่างใดก็ตามในความภาคภูมิใจของเฮาก็คือพวกเฮาได้เกิดมาเป็นชาติลาวและคนลาวร่วมกับนานามิตรประเทศในโลกนับแต่มือชาติลาวเฮาได้กำเนิดมาพวกเฮาก็มีภาษาคำเว้ามีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าชนกลุ่มคนลาวและก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ากลายมาเป็นของชาติหรือของประเทศในปัจจุบันข้อที่1น้อยภาษาและวัฒนธรรมในสมัยเจ้าฟ้างุมมหาราชในภาพรวมเนาะการกำเนิดชาติลาวและมีภาษาวัฒนธรรมประจำชาติของตนมาเป็นเวลาดุนนานนั้นมันได้ผ่านการต่อสู้อนุรักษ์รักษาส่งเสริมพัฒนาให้ติดพันกับคุณค่าของชีวิตโดยการนำพาของผู้นำในพันตระกูลตามสภาพตัวจริงของสังคมแต่ละยุคสมัยประวัติศาสตร์มาเป็นลำดับจนถึงเจ้าขุนโลปฐมกษัตริย์เจ้าฟ้างุมมหาราชและเจ้าอื่นๆก็ได้รับการสืบสานนำพาต่อสู้และรักษาส่งเสริมเฮ็ดให้วัฒนธรรมประเพณีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอย่างบ่หยุดยั้งโดยเฉพาะนับแต่เจ้าฟ้างุมได้นำเอาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่อยู่อาณาจักรล้านสร้างเมื่อปี1359เป็นต้นมาจึงเฮ็ดให้อิทธิพลของศาสนาพุทธติดพันเสื่อมซึมเข้าในแนวคิดจิตใจประเพณีความเชื่อถือแบบดั้งเดิมของชาวลาวและกิจกรรม
สังคมของประชาชนบรรดาเผ่านับมือนับลึกซึ้งจนเฮ็ดให้เจ้าโพธิสลาศหรือว่าเจ้าโพธิสารมีพระราชดำริและก็ต่อมาจึงมีพระราชโองการประกาศลุบล้างห่อผีห่อแทนทั่วราชอาณาจักรแล้วสร้างวัดวาอารามขึ้นแทนนับตั้งแต่สมัยนั้นมาวัฒนธรรมและประเพณีฮีดคงดังกล่าวจึงได้กลายเป็นหักเงาเข้าโก้ให้แก่วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชาติสืบมาดังทุกวันนี้ข้อที่ 1.2 ปรากฏการต่อสู้อนุรักษ์มูลเสื้อภาษาและวัฒนธรรมของชาติเมื่อสมัยอาณาจักรล้านสร้างได้สิ้นสุดไปตามกาลสมัยแห่งกฎเกณฑ์ของสังคมในปี1893แล้วแต่ว่าพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของลาวก็บ่ได้สูญหายไปจากสังคมลาวมันยังได้รับการสืบสานและอนุรักษ์และเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมทางวัตถุและจิตใจมาเรื่อยๆแต่ก็เข้าใจว่ายังมีบางปัญหาที่เป็นอุปสรรคให้แก่การพัฒนาสังคมลาวและความเจริญก้าวหน้าของเวียกงานวัฒนธรรมของชาติซึ่งเนื่องมาจากว่าพวกจักรพรรดิลาวเมืองขื่นฟรังมีนโยบายจำกัดหัดแคบต่อประชาชนลาวบ่ให้คนลาวเรียนหนังสือได้อย่างเสรีภาพตามสภาพที่ควรจะเป็นคนลาวจึงกึกหนังสือถึง95ส่วนห้อยยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังสมหู้ร่วมคิดกับปัญญาชนลาวบางคนที่นิยมความเป็นแบบฝรั่งอยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนภาษาลาวแล้วเอาการเขียนแบบภาษาฝรั่งลาตินแทนพวกมันยังนำเอาวัฒนธรรมสังคมของชาวตะเวนตกเข้ามาเผยแพร่เหตุให้สภาพสังคมลาวมีความซับซ้อนขึ้นสภาพดังกล่าวเป็นเหตุก่อให้เกิดกระแสความคัดค้านต่อต้านแนวคิดนั้นเป็นวงกว้างจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมข้าราชการลาวที่เป็นทั้งนักภาษาลาวจำนวนหนึ่งเซนบาเจ้าเพชรสลาศรัตนวงศ์สาท่านมหาศิลาวีระวงศ์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรและท่านผู้อื่นๆก็ได้แสดงจุดยืนหรือเจตนารมณ์ของพวกตนออกมาอย่างเหนียวแน่นถึงการต่อสู้และเพื่อรักษามูลเสื้อการเขียนภาษาลาวให้ไปตามรูปแบบของลาวการต่อสู้ที่แสดงออกในลักษณะนี้ในตัวของมันก็แม่นฮู้การต่อสู้ทางวัฒนธรรมการเมืองอย่างหนึ่งที่เกิดจากแนวความคิดของคนลาวแท้ๆในฐานะที่เป็นผู้นำพาขออภัยในฐานะที่เป็นผู้นำพาทางภาษาและวัฒนธรรมมรดกตกทอดของชาติก่อนการกำเนิดมีพรรคประชาชนลาวที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนทางประเทศข้อที่2การกำเนิดพรรคกับเส้นทางการนำพาต่อสู่หักษามูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติข้อที่2จำหนึ่งท่านผู้ฟังการกำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนกับเส้นทางสู่การกำเนิดพรรคประชาชนลาวก่อนการกำเนิดมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปี1930การปฏิวัติลาวยังบ่ทันเป็นก้นกำลังที่แข็งแรงพอที่จะเป็นตัวแทนให้ประชาชนลาวในทั่วประเทศเพื่อดำเนินการปฏิบัติต่อสู้กับจักรพรรดิได้อย่างแข็งแรงหมายความว่าประชาชน3ประเทศคือลาวเวียดนามและกัมพูชายังเป็นประเทศอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสพอมาฮอดวันที่2มีนา1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนจึงได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่ประเทศเวียดนามโดยแมนฮานโฮจิมินห์เป็นประธานซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ซี้นำนำพาขบวนการปฏิวัติของ3ประเทศที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งในเวลานั้นประเทศลาวเป็นพรรคแคว้นลาวพรรคแคว้นลาวนี่ได้ทำบทบาทหน้าที่นำพาประชาชนต่อสู้กับจักรพรรดิฝรั่งซึ่งนับมือนับขยายตัวขึ้นเป็นลำดับในช่วงปี1936ถึง1939อยู่อินโดจีนมีขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยในเวลานั้นท่านแก่สอนพรหมวิหารได้เข้าร่วมในขบวนการดังกล่าวอยู่ที่เวียดนามและเข้าร่วมการปฏิวัติต้านพวกลาวเมืองขื่นฝรั่งและฟาสซิสต์ญี่ปุ่นของสมาคมสาวหนุ่มกู้ชาติดังนั้นจึงเฮ็ดให้ขบวนการต่อสู้ของเราเข้าสู่ระบบนับมือนับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมาฮอดวันที่20มังกร1949โดยปฏิบัติตามมติของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน
อยู่ประเทศลาวจึงได้สั่งตั้งกองทัพลาวอิสระโดยแม่ทานไกสอนพรหมวิหารเป็นผู้บัญชาการและในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนฉะนั้นกองทัพอิสระก็ได้เป็นตัวแทนให้แก่การต่อสู้ของประชาชนลาวทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นปี1950ได้เปิดกองประชุมใหญ่แนวลาวต่อต้านทั่วประเทศโดยแม่ทานไกสอนพรหมวิหารเป็นกรรมการในคณะอำนวยการศูนย์กลางแนวลาวอิสระและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันชาติของรัฐบาลลาวต่อต้านพร้อมกันนั้นในปี1950นี่เองซึ่งเป็นปีกำเนิดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและต่อมากลายเป็นบัญชีมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายแห่งชาติในปัจจุบันนับแต่นั้นมาสื่อมวลชนและสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นได้ปฏิบัติบทบาทนาทีในการเป็นกระบอกเสียงโฆษณาสวนเสื้อเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศมีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการปฏิบัติต่อสู้ปกปักรักษาประเทศชาติรักษามวลเสื้อมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติด้วยแห้งกายแห้งใจของคนลาวซึ่งนับมือนับแข็งแห้งขึ้นกว่าเก่าข้อที่2จำ2การกำเนิดพรรคประชาชนลาวกับขบวนการปฏิบัติลาวท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในวันที่22มีนา1955ท่านไกสอนพรหมวิหารในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันชาติของรัฐบาลลาวต่อต้านพร้อมกับบรรดาสหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่เป็นคนลาวร่วมกันสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการโดยท่านไกสอนพรหมวิหารได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านก็ได้ซี้นำพาขบวนการต่อสู้รักษาชาติของ2แขวงเต้าโฮมคือหัวพันและพงศลีขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวใน10แขวงของราชอาณาจักรเขตอิทธิพลของอเมริกาและซี้นำพาต่อสู้การเมืองในการเจรจากับฝ่ายราชอาณาจักรการเกี่ยมบทขออภัยการเกี่ยมปลดปล่อยเขตยุทธศาสตร์ทงไหหินเสียงขวางและเขตและสร้างตั้งเขตดังกล่าวให้กลายเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเป็นทั้งการซี้นำบรรทบหลวงน้ำทาบังคับสร้างตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายและเวียกงานอื่นๆทั้งการทหารการเมืองวัฒนธรรมสังคมและการผลิตของประชาชนอยู่ซ้ำเหนือและพงศลีควบคู่กันไปเพื่อสร้างให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคและเป็นฐานที่มั่นอย่างเข้มแข็งของการปฏิบัติในรัฐบาลลาวต่อต้านการกำเนิดมีพรรคประชาชนลาวองค์การจัดตั้งพรรคได้กลายเป็นองค์การจัดตั้งนำพาสูงสุดของการปฏิบัติลาวและมีบทบาทนำหน้าในการตัดสินทุกไซสนะของการปฏิบัติพรรคได้หันทิศโตสู่ไปตามยุทธศาสตร์ที่วางออกทั้งปลุกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชนชั้นวรรณะให้เข้าร่วมขบวนการปฏิบัติลาวปี1974หาปี1975ได้ซี้นำการเสริมขยายกำลังแห้งสังรวมและทาสนามอยู่3เขตอยู่เขตปลดปล่อยเขตกงกันข้ามและเขตเป็นกลางสมทบกับการต่อสู้การเมืองบังคับให้ฝ่ายกงกันข้ามต้องปฏิบัติสัญญาเลี้ยงจันทร์ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้การปฏิบัติลาวเติบใหญ่ขยายตัวทั้งสร้างทาแหงญาติซิงเอาความเป็นเจ้าแห่งไสยศาสตร์กับพวกศัตรูในทุกสนามหกทางการทหารในการเมืองเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของศัตรูถึงหัดแคบเข้าและอยู่ในทาเสียเปรียบในที่สุดท่านไกสอนพรหมวิหารในนามประธานพรรคก็สามารถปลุกระดมปวงชนลาวลุกฮือขึ้นยึดอำนาจการปกครองจากฝ่ายกงกันข้ามในทั่วประเทศสำเร็จผลด้วย3บาทข้อนยุทธศาสตร์มาฮอดวันที่1หาวันที่2ธันวาคม1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศก็ได้ประกาศลึบล่างระบอบราชาธิปไตยแล้วสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขึ้นแทนอย่างเป็นทางการข้อที่3ระบบใหม่กับวัฒนธรรมสังคมใหม่ภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนลาว 3.1 วัฒนธรรมลาวภายใต้ระบบสังคมใหม่ภายหลังที่ประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือมีชื่อย่อว่าสปป.ลาวเนาะท่านผู้ฟังนับแต่ปี1975เป็นต้นมาพรรครัฐบาลลาวก็ได้เอาใจใส่ในการนำพาประชาชนลาวทั่วประเทศให้มีความสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพร้อมกันปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติที่ญาติมาได้ในนั้นพรรครัฐบาล
ได้ดำเนินการปฏิบัติ3ประการไปพร้อมๆกันคือ1ดำเนินการปฏิบัติทางด้านการพัวพันแห่งการผลิต2การปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิค3การปฏิบัติทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมการปฏิบัติ3ประการที่ได้กล่าวมานี้มีความหมายสำคัญในขบวนการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปวดแปลงบาดแผลสงครามในสมัยข้ามผ่านหนึ่งในนั้นการปฏิบัติแนวคิดวัฒนธรรมพรรคเฮาก็ได้ถือเป็นเวียกงานที่สำคัญและถือเอาเวียกงานแนวคิดวัฒนธรรมไปก่อนก้าวหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองคุณธาตุปฏิบัติสังคมนิยมและอุดมการณ์ของพรรคให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศให้มีแนวคิดอุ่นเอี้ยนทุนเที่ยงทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคโดยปฏิบัติตามนโยบายเรียกงานแนวคิดวัฒนธรรมของพรรคเพื่อหันเปลี่ยนด้านความรับรู้ให้ติดพันกับน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ของสังคมนิยมพรรครัฐบาลได้เอาใจใส่ขยายเวียกงานแถลงข่าวโฆษณาและวัฒนธรรมคือขยายหนังสือพิมพ์ปฏิวัติและวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้มีความทันสมัยและกว้างขวางขึ้นเพื่อหับใส่นาทีการเมืองโฆษณาอบรมเวียกงานแนวคิดวัฒนธรรมให้เข้าสู่เป้าหมายเป็นรูปธรรมพรรคได้ส่งเสริมเวียกงานหัตถกรรมซุมซุนการตำหูกท้อไหมให้กลายเป็นสินค้าใช้สอยและเพื่อการส่งออกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมก็ได้เอาใจใส่จัดตั้งการเคลื่อนไหวศิลปะวรรณคดีอยู่พื้นฐานการผลิตสถาบันการศึกษาสำนักงานองค์การสร้างหน่วยศิลปากรกองกายศิลป์รูปเงาจัดตั้งการประกวดศิลปะสนเผาการค้นคิดประดิษฐ์แต่งบทประพันธ์วรรณคดีหมอครับหมอลำนักดนตรีสิ่งอื่นๆก็ได้กลายเป็นสินค้าทางด้านปัญญาของชาติให้นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวไปเคียงคู่กับการพิมพ์จำหน่ายและการบริการสังคมอย่างกว้างขวางพรรครัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานสื่อมวลชนนักศิลปินและพระสงฆ์สามเณรเป็นกระบอกเสียงโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมสังคมประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการปกปักรักษาและการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระบบสังคมนิยมเหตุให้พื้นฐานวัฒนธรรมมีลักษณะชาติที่ก้าวหน้าและทันสมัยฮีดคงประเพณีอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการศึกษาและส่งเสริมในทาตั้งหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระวังตัวเมืองและชนบทสร้างหอสมุดสร้างหอพิพิธภัณฑ์หอวางแสดงมูลเสื้อสวนสาธารณะศาสนสถานปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคองค์การรัฐได้พยายามคุดค้นและพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ทั้งฟื้นฟูปูชนียสถานบูฮานสถานอยู่ท้องถิ่นให้กว้างขวางสู่ซนให้เมืองหลวงพะบางและวัดภูจำปาซักได้กลายเป็นมรดกโลกสำเร็จตามแผนการและเคียงคู่กับการรับเอาวัฒนธรรมสิ่งดีงามยอดยิ่งจากนานาประเทศอีกด้วยพรรครัฐบาลได้อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆในวงศาคณะญาติแห่งชาติให้ติดพันกับลักษณะชาติและลักษณะปวงชนเช่นว่าบุญกินเจียงของชนเผ่าม้งและบุญเกลอของชนเผ่ากึมมุให้เป็นบุญประเพณีประจำชาติส่งเสริมฮีดคงประเพณีอันดีงามของชาติติดพันกับแขนงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าเที่ยวให้หลายขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาปีท่องเที่ยวลาวในปี1999หา2000เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวและก็มีผลสืบมาเรื่อยๆมาฮอดปี2010มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 2.2 ล้านคนและก็สืบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ภาครัฐบาลลาวมีมติเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมในปี1994คำสั่งแนะนำของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในปี2000ในทั่วประเทศก็สร้างปรับปรุงครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมสร้างบ้านพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคทั้งแม่นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เจริญก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของพรรครัฐบาลก็ได้สร้างกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การดำเนินเวียกงานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วและมีคุณภาพทั้งฟังที่หักแพงหนังสือผูกใบลานที่เป็นบูฮานวัตถุเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมรดกตกทอดอันล้ำค่าของชาติอยู่ทั่วประเทศก็ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน
และถ่ายไมโครซิปขออภัยและถ่ายไมโครฟิล์มมาตั้งแต่ปี1888จนถึง2003โดยโครงการร่วมมือและช่วยเหลือจากมูลนิธิโตโยต้ารัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลแห่งประเทศเยอรมันและรัฐบาลแห่งประเทศเยอรมันโครงการปกป้องรักษาหนังสือผูกใบลานลาวเป็นหนึ่งในโครงการของเวียกงานในโครงเขตวัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลสำเร็จแห่งทศวรรษซึ่งถือขออภัยซึ่งได้รับการย่องจากนานาชาติหนังสือผูกใบลานก็ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภาษาและอักษรศาสตร์วรรณคดีฮีดของประเพณีกฎหมายและด้านอื่นๆเพื่อการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สังคมการเฮียนการสอนในสถาบันการศึกษาแห่งชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ในปี2011กองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพรรคมีนโยบายคาดหมายสู่ศูนย์ให้เวียกงานในโครงเขตวัฒนธรรมแต่ปี2011ถึง2015คือส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีหลายสีสันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่มีลักษณะยืนยงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ศูนย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศลาวให้ได้ 2.8 ล้านเถื่อคนขุดค้นและขยายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นมรดกโลกมรดกแห่งชาติให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าข้อที่3จ้ำ2มหาวิทยาลัยแห่งชาติกับพันธกิจทางวัฒนธรรมสังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศได้รับการสร้างตั้งขึ้นและเปิดศึกเฮียนอย่างเป็นทางการครั้งปฐมฤกษ์ในวันที่5พฤศจิกายน1996ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลขที่50ทับนย.ลงวันที่9มิถุนายน1995มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของชาติแห่งหนึ่งซึ่งก่อสร้างและพัฒนาต่อจากมหาวิทยาลัยสร้างคูเวียงจันทน์หรือมศคเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีพลบุตรบาทก่อสร้างนักวิชาการและการค้นคว้าวิทยาศาสตร์หลายแขนงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมฮีดของประเพณีของชาติก็คือของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้การบริการวิชาการแก่สังคมโดยภายใต้การสิ้นนำนำพาขององค์คณะพักและคณะอธิการบดีหมายความว่านับเต็มมือกำเนิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นต้นมามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพันธกิจต้นต่อของตนคือศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอยู่สถาบันแห่งนี้และเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นนิสิตนักศึกษาที่ดีของครูอาจารย์และเป็นลูกที่ดีของบิดรมารดาเป็นต้นในรูปการศึกษาทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติแมนได้ปฏิบัติไปเคียงคู่กับการเรียนการสอนวิชาเฉพาะในทุกแขนงการตามคณะวิชาหมายความว่าทุกคณะวิชาจะบ่เพียงแต่มีการเรียนการสอนเฉพาะแขนงการของตนเท่านั้นแต่ต้องได้ศึกษาอบรมหน้าที่การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไปพร้อมๆกันข้อที่3จ้ำ3ห้องการคุ้มครองนักศึกษามศกับการอบรมแนวคิดวัฒนธรรมของชาติห้องการคุ้มครองนักศึกษามศเป็นห้องการหนึ่งซึ่งเป็นเสนาธิการให้แก่มหาวิทยาลัยให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีบทบาทในการจัดตั้งคุ้มครองนักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศที่มาศึกษาฮำเฮียนอยู่มศทางระยะสั้นและระยะยาวห้องการดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดตั้งนำพาดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยภายใต้การชี้นำของคณะพักมหาวิทยาลัยแห่งชาติและคณะอธิการบดีโดยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของห้องการดังกล่าวทางห้องการก็ได้เอาใจใส่ในเวียกงานคุ้มครองแนวคิดการเมืองศึกษาอบรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมรวมกันสร้างสรรค์คุณงามความดีของนักศึกษาสร้างคติธรรมนำความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารับรู้เป็นบรรทัดฐานและถนัดใจใฝ่หาตามคำขวัญที่ว่านักศึกษามศขยันดุมันศึกษาพัฒนาจริยบรรณสร้างสรรค์บุคลิกภาพนอกจากนี้องค์การดังกล่าวยังได้กำหนด4หน้าที่4ขออภัยนอกจากนี้องค์การดังกล่าวยังได้กำหนดหน้าที่4ประการของนักศึกษาออกคือ1
ตั้งใจศึกษาหำเหียนให้สำเร็จผล 2. ตั้งหน้าฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม 3. ตั้งหน้าปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆและ 4. เป็นเจ้าการในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเองข้อที่3จำ4คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนกับการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ติดพันกับการเรียนการสอนคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาที่ประกอบด้วยหลายภาควิชาซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นภาควิชาภาษาต่างประเทศมีเพียงแต่ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเท่านั้นที่ว่ามีการเรียนการสอนเป็นภาษาลาวตั้งแต่กำเนิดมีคณะอักษรศาสตร์คณะดังกล่าวก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่มศในการส่งเสริมมูลเสื้อวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้ติดพันกับการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆที่สังกัดอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ตามโครงการหลักสูตรนอกจากนี้คณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวพร้อมด้วยภาควิชาอื่นๆก็ยังร่วมกันจัดตั้งให้มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีประจำปีของคณะเช่นว่าการจัดตั้งแข่งขันศิลปะวรรณคดีการประกวดนางสังขารการประกวดเป็นโคซกเป็นพิธีกรการสิงเว้าภาษาลาวของนักศึกษาต่างประเทศและการสิงเว้าภาษาต่างประเทศของนักศึกษาลาวการจัดเทศกาลอาหารนานาชาติการจัดตั้งสาธิตประเพณีการส่งน้ำปีใหม่ลาวให้นักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ตามประเพณีการกวดกาการนุ่งถืออะไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาพร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่ปิ่นอ้อมวิชาเฉพาะบรรดากิจกรรมที่กล่าวมานั่นแม่นทางคณะนำในคณะอักษรศาสตร์และภาควิชาถือเป็นเรื่องงานที่สำคัญในการส่งเสริมให้ครูอาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและภูมิใจได้ในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และส่งเสริมมูลเสื้อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในระยะที่ผ่านมาเนาะคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ร่วมกับภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนก็ได้เป็นเจ้าภาพปฏิบัติโครงการร่วมมือด้านภาษาวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายโครงการเป็นต้นแมนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเทศไทยในโครงการภาษาวัฒนธรรมประเทศอาเซียนซึ่งปฏิบัติมาตั้งปี2007ถึง2013โครงการนี้คณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวได้จัดส่งครูอาจารย์และนักศึกษาไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมภาษาวัฒนธรรมให้นักศึกษาไทยรวมมี8ครั้งเนาะคณะครูอาจารย์และนักศึกษาไทยมาฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวอยู่คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเป็นเวลา9ครั้งพร้อมด้วยโครงการการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายโครงการซึ่งสำเร็จผลด้วยดีมาแล้วนอกจากนี้คณะอักษรศาสตร์ก็ยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ประจำตัวออกคือเป็นหนึ่งในด้านการเรียนการสอนภาษาลาววรรณคดีลาววัฒนธรรมลาวภาษาต่างประเทศเป็นเอกในด้านภาษาศาสตร์นายแปลภาษาและนักข่าวมีมาตรฐานเทียบเท่าภาคพื้นและสากลสร้างคนให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถคุณสมบัติจริยธรรมและความศรีวิไลทางด้านจิตใจเพื่อหับใช้ประเทศชาติภาควิชาภาษาสื่อสารความหมายภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเป็นภาควิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเวียกงานอนุรักษ์การส่งเสริมมูลเสื้อวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติในทางกลุ่มและทางอ้อมนอกนั้นการปฏิบัติร่วมมือกับคณะแล้วก็ยังมีภารกิจในภาควิชาศิลป์มากำหนดปรัชญาหลักสูตรให้มีลักษณะวิชาเฉพาะติดพันกับมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติสร้างหลักสูตรวิชาวัฒนธรรมลาวและพื้นเมืองลาวที่สอนให้นักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศทั้งระบบปริญญาตรีระบบปริญญาตรีพิเศษและฝึกงานให้นักศึกษามีความรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีลาวเน้นนักให้ครูอาจารย์ที่สอนรายวิชาเอาใจใส่อบรมทางด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติคติมโนธรรมผู้บุญคุณเคารพครูบาอาจารย์เคารพนับถือครูอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ฝึกฝนตนให้เป็นคนดีมีมารยาทสร้างให้นักศึกษามีความรู้ครบครูคุณธรรมดังนี้เป็นต้นสรุปรวมแล้วการอนุรักษ์และส่งเสริมมูลเสื้อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเห็นว่ามีมากผลที่ดีงามในแนวคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นผลสำเร็จ
ทั้งหลายเหล่านี้แม่นย้อนบุญคุณของพรรคที่เอาใจใส่ในการสี่นำนำพาและคณะนำฝ่ายผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดระยะที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้สี่นำนำพาในฐานะที่เป็นพลเมืองลาวเป็นครูอาจารย์เป็นพนักงานและเป็นนิสิตนักศึกษาของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนในคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้กำเนิดและเติบใหญ่มาใต้บารมีห่มทุ้งของพรรคพร้อมกันได้แสดงความรู้บุญคุณอย่างสุดซึ้งมายังพรรครัฐและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ยอมเสียสละเพื่อให้ชาติได้มีวันนี้และขอให้พรรคจงมั่นยืนมั่นคงขนงแกนด้วยคุณค่าและเกียรติที่สง่างามตลอดไปท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงอันนี้แม่นบทความวิชาการในหัวข้อ60ปีใต้ห่มทุ่งของพรรคและ40ปีแห่งสปป.ลาวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติซึ่งว่าค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยสมภัยวิไลศักดิ์ก็เป็นบทความที่ดุลมาแล้วเนาะมีรายการปีนี้นี่ก็50ปลายแล้วฉะนั้นแล้วมีสื่อของบางภาคส่วนที่อาจจะโบสดคงแต่ให้มีรายการเข้าใจว่านี่เป็นบทความวิชาการเก่าที่คิดว่ามีประโยชน์อยากนำมาเสนอสู่มีรายการได้รับฟังในเวลานั้นเนาะในปีนั้นมันก็อาจจะบทสอดคล้องเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเป็นสื่อของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทีนี้ก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมสิเนาะสื่อของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนทีนี้ก็เป็นภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวก็มีหลายสื่อมีหลายภาคส่วนที่ได้เปลี่ยนคงห่างการจะตั้งเนาะแต่ว่าอันนี้แม่นบทความวิชาการซึ่งว่านำเสนอตีพิมพ์ดอกซ้อนก็บ่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อในอันใดทั้งหมดเพียงแต่อยากนำเสนอเนื้อในรวมให้มีรายการได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสู่ท่านผู้ฟังที่ผัวไม่เกียรติตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเพลงจากทางรายการสะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการความให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รายการนี้ออกอากาศทับไส้ทานเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังเป็นประจำเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ก็คืออาจารย์แสงฟ้าหงส์อนุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายคำศัพท์เป็นการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดต่อกับความหมายของคำศัพท์สู่มีรายการฟังโดยการประกอบส่วนของผลมีรายการนั่นแหละอยากบอกว่าคำศัพท์ที่นำมาสนทนากับอาจารย์ในแต่ละครั้งที่อาจารย์เข้าร่วมออกอากาศเนาะก็เป็นสั่งหัวมาจากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่ส่งให้

เปรียบเทียบความหมายของคำศัพท์เอิ้นว่าในทางภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายท่านที่ได้นะเขียนเป็นบทความแล้วก็ตีพิมพ์ออกสู่สาธารณชนนอกจากนั้นก็ยังมีบทความที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไวยากรณ์หรือว่าเรื่องของการค้นคว้าอันอื่นๆเนาะในหลายๆหัวข้อที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานด้านภาษาศาสตร์ของบรรดาท่านนักวิชาการหลายๆท่านรวมถึงอาจารย์ผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวพันหรือว่าผู้ที่สอนวิชาภาษาลาวเนาะโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาครูอาจารย์ในภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวอะไรมีรายการดร.ชนก็จะเป็นสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสู่คนมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเนาะถ้าว่าท่านใดอยากประกอบส่วนเป็นต้นในเรื่องของอนาการฝากคำศัพท์ก็อย่าลืมติดต่อดร.ชนทางWhatsApp หาแหละสะดวกส่งข้อความปะไว้ให้020-598-64685พวกเขาก็จะมีคณะบรรณาธิการเนาะซึ่งว่าจะเป็นผู้กันตองเอาบรรดาคำทรัพย์ที่เพิ่นมีรายการฝากผู้ที่มีความสนใจก็เบื้องหลังนี่มันก็อยากมายุมายะแน่มีรายการจ้าคำใดเป็นคำใดคำนั้นใดก็มีมีรายการก็บางท่านก็ถามจักสิถามแล้วได้ก็มีบางเทื่อนี่ก็บ่เข้าใจฮอดคำถามจริงน่ะเนาะอันข้อความที่ได้หับนะฉะนั้นแล้วพวกเราก็มีคณะบรรณาธิการได้มีการสั่งห้วมแล้วก็ได้มีการฮอนมีการกันตองว่าคำนี้เหมาะสมที่จะออกอากาศที่จะสนทนากับอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกับคนมีรายการหรือบ่นอกจากคำศัพท์แล้วบางเทื่อก็ยังมีเป็นวลีเป็นสำนวนเนาะเป็นประโยคที่ว่ามีรายการมีความข้องใจแหละคันเพิ่นบ่ข้องใจเพิ่นก็สิบ่ฝากถามเนาะก็ย้อนข้องใจหรือว่าบ่เข้าใจในความหมายในการใช้เนาะกรณีในการใช้แหละจึงว่าเป็นที่มาที่อยากจะฝากให้อาจารย์อธิบายและชี้แจงแต่ว่าใดก็ตามเนาะแต่ละเทื่อที่สนทนากับอาจารย์ก็จะได้ผัดเปลี่ยนเอาคำศัพท์บางเทื่อผู้นึงก็ฝากหลายได้เป็น10เป็น20เป็น30อะไรมีหลายคันบางท่านก็คำหนึ่ง2คำ3คำค่ะประจำก็มือละ2 3คำ4 5คำจะเฮ็ดเป็นนิสัยเนาะมือนึงหรือว่าเทื่อนึงที่สนทนากับอาจารย์คำศัพท์ก็หลายสุดก็บ่เกิน12เนาะ10หา12นี่ถือว่าอยู่ในกินที่พอดีอิงใช้เวลาเนาะอิงใช้เวลาถามว่าหลายก็นั่นก็มีรายการก็สิจื้อบ่ล้นเวลาก็สิบ่พอการค้นคว้าของอาจารย์มันก็สินักเกินไปเพราะว่าคำศัพท์นึงส่วนหลายนี่จะเป็นคู่คำเนาะให้อาจารย์ได้เทียบความหมายก็ย้อนมันคือกันหรือว่าคล้ายคือกันในทางวิชาการเอิ้นว่าบางเทื่อก็แม่นคำพ้องความหมายแท้คำพ้องความหมายหมายความว่าคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันทนายมีรายการแต่บางเทื่อกับโบแมนเป็นลักษณะที่พร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายแบบว่าเว้าออกเสียงคือกันเนาะเขียนก็คือกันแต่ว่าความหมายบ่คือกันนั่นนะก็ค้นคว้าเทียบความหมายก็บ่แม่นเรื่องง่ายคิดว่านักนวงอยู่สำหรับอาจารย์เนาะนั่นก็ยังใช้เวลาในการอธิบายเว้าเรื่องความรู้นี่คิดว่าบรรดาท่านนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าอาจารย์แต่ละท่านนี่มีถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะที่เฮาให้การนับถือที่อื่นว่าอาจารย์แต่ว่าบัดนี้มีเตอีกได้มีรายการเอ้ยแต่ว่าการส่งความรู้เนาะผ่านรายการวิทยุหรือว่าผ่านวิทยุกระจายเสียงโดยที่ว่าบ่ได้เห็นหน้ามันก็ผัดว่าบ่แม่นเรื่องง่ายอีกปานใดที่จะเฮ็ดให้มีรายการเข้าใจก็บ่ได้เอายาวถึงขั้นว่ามีลักษณะมีลักษณะเป็นทฤษฎีหรือว่าน้ำท่วมทงยาวแต่บ่เข้าใจบ่ได้ความหมายคิดว่าคำศัพท์ที่นำมาสนทนาอาจารย์ก็พยายามอธิบายให้สั้นหรือว่ากระทัดรัดที่สุดและได้ความหมายได้เนื้อในให้หลายที่สุดยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้ได้หลายที่สุดเพื่อให้มีรายการนั้นเข้าใจความหมายแจ้งที่สุดเป้าหมายนะเนาะให้เข้าใจแจ้งที่สุดจะบ่มีลักษณะเป็นทฤษฎีหลายพอเท่าใดแต่จะเน้นการนำใช้คำศัพท์นั้นตัวจริงหลายกว่าฉะนั้นแล้วการทรงความรู้

ผ่านรายการวิทยุนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าอาจจะบ่แม่นเรื่องง่ายพอเท่าใดแต่มันก็บ่ยากเกินความสามารถเนาะคิดว่ามีรายการหลายท่านก็อาจจะเคยติดตามรับฟังการอธิบายและชี้แจงของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ในรายการของเฮาแล้วก็คิดว่าสั้นกระทัดรัดจะแจ้งได้ความหมายได้ในใจความแล้วก็เป็นความฮู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้ดีพอสมควรเป็นอย่างคือฮู้โอ้ก็สั่งหัวมาจากนะข้อความของมีรายการนั่นแหละเนาะหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วก็มีการนะทรงเอิ้นว่าแนวใดเป็นการให้ข้อคิดคืนหรือว่ามีคำย่องยอชมเชยแด่มีคำทักท้วงแด่บ่ถึงขั้นว่าตำหนิติเตียนซะมีคำทักท้วงเนาะบางเทื่อเว้าอันนี้ผิดเว้าอันนั้นบ่ถูกหรือว่าเว้าบ่ครบบ่ถ้วนมีรายการก็ทักท้วงว่าโอ้ควรเพิ่มอันนี้ควรตัดอันนี้ควรเฮ็ดอันนี้เติมก็ขอขอบใจมีรายการหลายๆเนาะที่ว่าเป็นผู้ฟังที่ดีแหละอันนี้เอิ้นว่าเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดในการประกอบส่วนในรายการถือว่าเป็นแวนแยงเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถเห็นเฮาเองได้เนาะหมายความหมายแฝงก็คือบ่สามารถเห็นความผิดของตัวเองหรือว่าบางเทื่อนี่ก็เว้าไปแล้วก็หลงหรือว่าก็ลืมก็มีบางเทื่อนี่บ่จื้อซ้ําเนาะอันที่เกิดความผิดอันนั้นบางเทื่อนี่บ่จื้อซ้ำได้มีรายการอันเว้าหั่นน่ะสั้นแล้วมีรายการหั่นขอให้สืบต่อเนาะมนเสื้อที่ดีงามอันนี้ไว้ประกอบส่วนกับหาทางรายการของเฮาหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วมีอันใดที่ขาดเหลือบ่พอก็ช่วยกันถ้าหากว่ามีคำศัพท์ใดที่ยังคล่องใจก็ฝากนำก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเว้าบ่ฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังอีกเทื่อนึงแล้วก็ในโอกาสนี้แสดงความจริงใจที่สุดที่มีรายการท่านได้มีส่วนร่วมในรายการเพราะว่าจะเป็นการฝากคำซับบอกหรือว่าการทักท้วงเข้าสู่ทางรายการเนาะแล้วก็ฝากให้ติดตามรายการของพวกเราเป็นประจำตลอดไปเด้มืออื่นยังกลับมาพบกันอีกถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีความสุขตลอดไปแล้วพบกันใหม่มืออื่นเด้อลาก่อนสบายดี

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: มีตุน
1: ห
0: ู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
3: อ๋อบวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
4: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยๆๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
4: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
3: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: โหย
5: น้องพ่อก็เจ้าอยากอยากแก้วินเด
4: ้อก
5: ็ตะกี้กินยาแก้วิน
3: เพราะตะกี้พ่อกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
5: เดี๋ยวนี้เจ้ากินนั้นบ่วิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
4: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยอ๋ออีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
3: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
6: มันบ่วินมันก็บ่กิน
3: เออดีใจเนาะ
7: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ02054495449
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส18โมงถึง19โมงพบกันคือเก่าเนาะนำเอาเสียงเพลงเสียงลำมวนๆแบบลูกทงวันนานี่แหละมาเปิดให้มีรายการได้ฟังบัวจะเห็นอย่างอยู่กันแล้วแต่นอกกับขับรถกับล้างกับกับบ้านกับซองเวตลาดตะลีฟังรายการของพวกเขาไปนำกระขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันคำๆจังสีมือแรงนี่มีอย่างกินเนาะต้มไก่ซุ่มกันแซ่บๆบอกหรือว่าแนวใดผู้บางคนก็ว่ายามนี่เห็นไหนละดูกินแกงหน่อไม้ได้สิไปต้มไก่จังไหนว่าซั่นเด้แกงหน่อไม้แซ่บๆใส่เฮ็ดหลายๆเนี่ยใส่หมักอื้อแน่หมักบวบแน่เข้าไปตกลงว่าแกงหน่อไม้หรือแกงหมักอื้อเพิ่นว่าใส่หลายมันก็แซ่บมันแหละเนาะหลายอันปนกันเพื่อสุขภาพนำนะอย่านั่งตัวๆเข้าไปปลาแดกคุ้นๆเข้าไปอีกบ้าจะมันคักเนาะท่านผู้ฟังเนาะแจ่วปลาแดกเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆฮ้อนๆว่าจะเว้ามามันทองห้องจอกจอกเลยเด้ตอนแรงจังซี่ฮ้อนยามคือกันกับนักเฮียนนี่แหละเรื่องของเฮียนแล้วก็อยากเข้าแม่นบ่สมัยเฮาเป็นนักเฮียนก็ดีนะแต่ตอนนี้สิเลิกลาเลิกการก็หิวเข้าเส้นเดียวกันจังได๋ก็ดีขอให้เดินทางกลับบ้านกลับซองด้วยความปลอดภัยครับรถกับลังใส่รถใส่ถนนนับถือกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นระยะ2เดือนมานี่พญาก็สังเกตว่าโอ้มันหลายอีหลีได้ว่าจะไปเป็นไปตำสถานีรถ BRT บ่หรือว่าตำแนวกั้นขอบทาง BRT นี่หลายอีหลีมาสังเกตแล้วผู้ที่ขับรถนี่ก็1ก็เมาแน่2มาขาดสตินั่นแหละแล้วก็ประมาทเนาะจะค่ายมูก็แซกเข้าไปทาง BRT ก็ไปเกิดอุบัติเหตุอันนี้เห็นกับตาแล้วดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นมีสติเนาะสติคือการระลึกได้ว่าเฮากำลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะนั้นเพิ่นเอิ้นว่าสติถ้าเฮามีสติคิดได้ว่าเฮากำลังเฝ้าบ่เฮากำลังใจให้บ่จังซี่เฮาก็สิผ่อนลงและอุบัติเหตุก็สิบ่เกิดสิ่งที่บ่ดีเพิ่นเอิ้นว่าภัยอันตรายภัยแปลว่าความย่านเนาะความย่านก็สิบ่เกิดขึ้นนะเอาเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สู่คนเบิ่งแยงสุขภาพเด้อหมั่นออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วร่างกายสิแข็งแรงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเขาบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในภายนอกก็มีสบู่ทั้งสี่และยาทูแค้วยาสระผมดำนะเพื่อมาให้ทานนั้นเสริมความงามนอกนั้นก็ยังมีสุดนะเสริมความงามของนะ BSY เนาะสุดเสริมความงามเป็นสุดเลยได้ขายเป็นสุดเลย อันนั้นมันมีอย่างไรเป็นสุดนี่นะสเปโนนิเอนไซม์ยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสปูโนสบูโนนิแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกแล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางนอกและก็ทางในพร้อมทางในบาดนี้ว่าเรื่องของเอิ้นว่าอาหารเสริมหรือว่าแนวบำรุงร่างกายให้มันกลับมาแข็งแรงก็คือโนนิเอนไซม์ท่านผู้ฟังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของท่านกลับมาแข็งแรงซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงเฮ็ดเวียกได้คือเก่านะบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะนอกนั้นยังควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆและก็ยังช่วยเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบสำคัญเด้ถ้าว่าร่างกายมีบาดแผลหรือว่ามีการอักเสบขึ้นมาเฮาก็สิเจ็บป่วยเนาะเวลาเฮาเป็นไข้เวลาไปกวดเลือดเนี่ยท่านหมอจะบ่งมาติพยานว่ามีบ่อนอักเสบจะมีการกินยาต้านเสื่อขึ้นมาซะเด้นี่ประสบการณ์ล้วนๆของอภิญญาเลย มู้ว่าหลายท่านคือกันหรือบ่นะนอกนั้นต้องกินคู่กับสุภัทโอสถสุภัทโอสถช่วยหยังสุภัทโอสถนี่ผู้ที่มักเมื่อยง่ายวินหัวลุกตื่นเช้ามาอ่อนเพลียบ่มีเหงื่อบ่มีแหงนอนดึกแน่ขาดสารอาหารอย่างต่างๆและสิ่งสำคัญเป็นเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นเลือดบ่สะอาดเลือดไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายบ่สะดวกนี่สำคัญไดนะ
ดังนั้นสุพัฒน์โอสถกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์จะเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมบำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงคือเก่าเนาะเลือดสะอาดให้เฮาแข็งแรงแน่นอนสะอาดแล้วยังบ่ขุ่นบ่เหนียวสามารถไหลไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนะเอาสั้นๆจังสั้นซะก่อนเนาะบ่ฟ้าเสืออภินาเราต้องเสือบริษัทที่เพิ่นจำหน่ายทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นเนาะแนะนำให้กิน3 5 6เดือนต่อเนื่องกันเด้อสำหรับ2ผลิตภัณฑ์นี้กินคู่กันก่อนอาหาร30นาทีเบิ่งแยงสุขภาพของท่านด้วยการปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับสุขภาพ020-8856-5599และก็5449-5449ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆบอกเพิ่นว่าโอ้ยได้ยินนั่นโฆษกอภิญญาว่าอยู่ทางวิทยุแห่งชาติน่ะว่าให้คำปรึกษาด้านสุขภาพล่าๆบ่ว่าสิโทรไปหาโลดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางบริษัทก็มีรายละเอียดนะรายละเอียดให้กับทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็พิจารณาที่จะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมส่องมาอยากซื้อผลิตภัณฑ์กระเม็น2เบอร์นี้นะท่านผู้ฟังเนาะซื้อผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรไป020-8856-5599-5449-5449เนาะเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีท่านผู้ฟังใจท่านได้ม่วนซื่นกันซะก่อนจ้าหน่อยปัจจิวะโคชกคือเว้าหลายแท้ว่าซั่นในคนมักเว้าเนาะเฮ็ดจังได๋ซั่นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีม่วนซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราแล้วจังมาโอมาลมกันต่อในระยะต่อไป

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เฮียให้ล้านห้าห้องปลาให้ล้านสี่เพิ่นว่าคันเอิ้นอ้ายเอิ้นพี่มีเท่าใดให้บ่อันว่าซั่นนี่ผู้เฒ่าเพิ่นว่า มันก็แล้วแต่คนมากดอกเนาะผู้ลางคนก็มีผู้แซ่ผู้สาวเอิ้นพ่อเอิ้นแม่จังซี่ก็รู้สึกดีใจผู้ลางคนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นซั่นนี่ แต่ผู้ลางคนก็บ่มักแท้ใดไปเอิ้นอีพ่อเอิ้นพ่อลุงเอิ้นพ่ออาวน้าบ่าวจังซี่โอ้ยผิดหูเพิ่นว่า บ่เลี้ยงเฟือดอกบ่เลี้ยงขนมดอกมันเป็นคำพังเพยมันเป็นคำหยอกกันให้มันมวนซื่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าสุไปคิดหลายฟังแล้วให้ฟังให้เป็นศีลเพิ่นว่าฟังแล้วก็ม่วนเฮฮาไปฟ้อนไปน้ำย้อนไปน้ำบุญลังคนก็ดีสองเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเทคนิคสงสัยมักอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงหลายซองเพลงซ่อนให้เลยเมียในบ้านแน่เพิ่นว่าเพลงเอิ้นอ้ายสิตายวะแล้วก็เศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดจังซี่เป็นเพลงสืบต่อเนื่องกันที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังกันมาโดนเติบเนาะแต่ว่าเพลงนี้ก็เกิดขึ้นมาต่อไปอีกเศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าใดพันวาไปอีก เป็นกมลคำเชิญให้กับท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สู่คนที่ฟังรายการของพวกเราอยู่เป็นจะไหนถูกใจบ่ล่ะคันบ่ถูกใจก็บอกกันมาโลดเด้อผ่านทางหน้าเฟซ Lao National Radioที่ออกอากาศสดๆอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอลาด้าลาวเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกคนพี่น้องคนลาวเฮามีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนเฮ็ดจังไหนสุขภาพของเฮาเป็นสิ่งสำคัญมีเงินแสนเงินล้านมีเงินหลายปานใดก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่มื้อนี้ไปเด้อบ่แม่นว่าเจ็บป่วยแล้วจังสิโอ้อ้าวหาโอ้ยสัตะกี้ข่อยก็กินแนวบำรุงมันแน่ล่ะบ่กินแต่เหล้าเพิ่นว่าไผก็กินคือกันเหล้าแต่ก็กินพอดีพองามกินให้มันเป็นยาเพิ่นว่ายาสุกกินให้มันเป็นโทษเนาะสิ่งที่สำคัญเป็นการประหยัดมัธยัติในตัวนำอีกได้นะลดพรรายจ่ายของครอบครัวเงินคำแห่งหายากดิคำมันหายากนะเขาไปฟุ่มเฟือยแดกสิทุกสิยากเมื่อหน้านะดังนั้นประหยัดลงอันใดที่บ่เป็นประโยชน์ต่อห่างกายก็เป็นบ่กินนะดังนั้นคัดสรรรายหับรายจ่ายของครอบครัวให้รายจ่ายน้อยกว่ารายหับให้มันหลายกว่าเขาจังสิมีเงินเก็บเงินออมนอกนั้นก็แบ่งสรรปันส่วนเงินคำเพื่อเบิ่งแยงสุขภาพบ่แม่นรักษาได้เบิ่งแยงก็คือดูแลให้มันแข็งแรงไปตลอดก็คือสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนีเอนไซม์กินคู่กัน 3-6 เดือนครับผู้ฟังเขียนให้ภูมิต้านทานของท่านดีขึ้นระบบลำไส้ดีขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้นเนาะการอักเสบบ่มีจังซี่สารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาก็บ่มีเลือดเวียนเลือดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายอย่างเพียงพอกับสุภัทโอสถและก็โนนีเอนไซม์กินคู่กันนะ 3-6 เดือนเวลากินก็30นาทีก่อนอาหารหรือว่ามีเวลากินก่อนนั้นโทรไปปรึกษาว่าท่านมีอาการแบบนี้กินได้บ่เป็นอาหารเสริมเนาะบ่ต้องเชื่ออภิญญาเถื่อเนาะและท่านต้องได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองโทรไปปรึกษาสักก่อนผู้เป็นฮู้ซะก่อนว่าสมควรบ่บ่แม่นว่าอันนี้มันบ่เป็นได้กินเด้อกินแล้วมันสิบ่ดีเพิ่นก็ว่าไปโลดเนาะจริงใจเว้านํากันบ่เรื่องสุขภาพมันตัวกันบ่ได้เด้มันบ่คือโลดเวลาเปเพมามีอะไรเปลี่ยนจังซี่สุขภาพของคนเฮาเป็นไปบ่ได้เนาะ02088565599 5449 5449เด้อตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายเด้ก็บอกเพิ่นโลดบอกเพิ่นเพิ่นมีแผนตารางรายรับรายจ่ายให้คักแน่หรือว่าต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟบอกเพิ่นโลดเนาะนอกนั้นก็ยังมียา2แก้ว Fresh BSY Fresh and Whitening ของทางบริษัทไอราด้าลาวนะฝากตอนมีรายการนอกนั้นก็ยังมีสบู่โนนิสบู่ทองคำเนาะโนนิโกนซบที่ว่าช่วยให้ผิวพรรณของท่านงดงามใช้ได้ทั้งผู้เฒ่าผู้น้อยผู้บ่าวผู้สาวผู้เพียวเพิ่นว่าสั้นๆบ่มีผลข้างเคียงเลยได้อาบน้ำฮุกสบู่หอมๆเฮ็ดให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขาวใสสะอาดหอมปราศจากกลิ่นที่บ่ปรารถนาจะได้เวลาไปพบผู้พบคนก็สิมั่นใจหลายขึ้นหลังจากทูสบู่แล้วก่อนสิแล้วก็ทูแก้วซะก่อนกับ BSY Fresh and Whitening สมซื่อแท้ใดนะผู้ฟังอย่าทูแก้วนี่เนาะสมซื่อแท้ๆทูแก้วแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่ว่าจะมีจุดพิเศษของยาทูแก้ว BSY เนาะเฮ็ดให้ปากสะอาดแข็งขาวกำจัดแบคทีเรีย
บรรเทาความห้อนถอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในป้องกันพยาธิปากเปื่อยเสริมภูมิต้านทานเฮ็ดให้เหือกและแคลแข็งแห้งผู้ที่มีปัญหาแคลแม้งจังซี่มีกลิ่นปากเหือกบวมเจ็บแล้วก็มีกลิ่นปากพร้อมนะโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำชากาแฟหรือว่ากินอาหารก่อนนอนจังซี่เป็นบ่อนสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่บอดีต่อปากนะหมอเพิ่นบอกว่าผู้ที่กินกาแฟหรือว่ากินของหวานก่อนนอนแล้วบ่ถูแคลนี่นะหรือว่าบ่บ้วนปากบ่ดื่มน้ำหลายๆของหวานนี้จะเป็นอาหารสั้นดีของแบคทีเรียในปากเลยพาให้ปากเหม็นปากมีกินแคลเป็นแมงเหือกบวมจังซี่มาจากอาหารการกินทางนั้นเนาะสิ่งที่ช่วยทานได้กินอาหารแล้วต้องถูแคลด้วย BSY Fresh and Whitening ทานจะมั่นใจรู้สึกว่ามันสะอาดมื้อเช้ามากันยังบ่ทันมีกินปากนี่ประมาณนี้อาหารบ่บูดเน่าในปากเด้เนาะเวลาไปเว้ากับผู้กับคนก็โอ้ยมั่นใจได้ๆยิ้มได้อย่างมั่นใจแข้วกับขาวกินปากก็บ่มีเวลาเว้าน้ำหมูหมูก็บ่งวกหนีเออมีประสบการณ์แล้วบ่คือว่ายาวแท้อภิญญาพระศิวะเออทุกคนก็มีประสบการณ์เบิดทั้งหลายทางด้านนี้เนาะเว้าเข้าไปใกล้ๆผู้สาวผู้สาวก็งวกหน้านี่เบิดว่าซั่นอ้าวเป็นหยังว่าซั่นลืมสำรวจตนเองว่ากินปากแห้งๆว่าซั่นเอานั่นก็แม่นผู้ให้การสนับสนุนรายการยังอีกหลายผลิตภัณฑ์เติมอยู่ที่เว้าศิวะให้กับมีรายการได้รับฟังมวนซึ้งกันซะก่อนเนาะอ้าวรายการของเราก็มีแต่เว้ากับมวนเท่านั้นล่ะเสียงเพลงเสียงรำมอบให้กับทางเทคนิคเพิ่นมอบให้มีรายการมวนๆซะก่อน

0: สบายดีส่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มใสๆแท
1: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening Me Day
0: โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
1: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแฮงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
0: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
1: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
0: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
1: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
0: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
1: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูเคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูเคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
0: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื้อ
2: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทส์แอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: มวนๆผ่านไปสองเสียงเพลงถือกอกถือใจบ่เนาะมีรายการที่ฟังรายการอยู่ขอให้คนมีความสุขและก็กินอาหารแรงแซ่บๆผู้เฝ้าให้เฝ้านาอยู่กับฟังรายการของพวกเขาได้ทั้งพี่น้องทางเมืองไซธานีเพิ่นว่าไปนอนนาฟังเสียงกบเสียงเขียดอยู่พุ่นล่ะว่าซั่นเด้อโอ้ยจังแม่นมันคักคิดฮอดสมัยตะกี้ลุงยามนี้มันไปไถนาหุดได้ใส่ขวยไถสมัยก่อนนะใส่ขวยไถคํามาเสียงกบเสียงเขียดน้องเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ยินแล้วท่านผู้ฟังจักหายไปใส่เบิดกบเขียดก็ได้เอาก็ขอให้มีความสุขคือว่าหั่นแหละนอกจากฟังเสียงกบเสียงเขียดแล้วอาหารแรงก็ต้องแซ่บซอยแกงหน่อไม้ปิ้งป่าซะนี่เนาะฤดูนี้แม่นฤดูผลิตข้าวนาปีท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนนั้นเอาใจใส่คุณเขียวในการตกกาตกมุ่งเนี่ยเนาะบางบอลส่วนหลายเนี่ยเพิ่นก็บ่ค่อยดำเอาแล้วในปัจจุบันนี้เพิ่นบอกว่ายอดเอาก็ได้ไทยแต่ตอนแรงพุ่นไทยแล้วก็ยอดเม็ดคือกันกับซักเข้าให้ซักเข้าหน้าซักสมัยก่อนไทยแล้วซักโลดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไทยละคาดงามๆแล้วก็มันมีเครื่องยอดเม็ดเลยคือกันกับเฮาดำเลยนะแต่ว่าวานนี้ผลได้รับก็น้อยกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเฮายอดหรือว่าเฮาดำเอานี้ประสิทธิภาพก็ได้ดีกว่าแต่ว่าก็เสียเวลาถ้าว่าดำเอาในเสียเวลาอยู่แต่ว่าคุ้มค่าเนาะเสียเวลาทั้งจ้างคนดำแน่ย้อนว่าตัวเองก็ก้มบ่ลงดำหน้าเป็นอย่างคาท้องใหญ่ว่าจะได้มันก็เมื่อยแน่เนาะมีเงินมีคำเนี่ยก็จ้างคนก็แพงได้ในอย่างนี้ถ้าเทียบใส่ราคาเข้าแล้วบ่อยากคุ้มค่าปานใดดังนั้นเพิ่นก็ใส่วิธียอดเม็ดเอาก็มีเนาะแต่ก็ได้รับประสิทธิภาพเช่นเดียวกันก็ขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย10ต้นหล่าบ่ท้อ5ต้นหัวปีบูหารเพิ่นว่าเอาเวลานี่ยะป้ายะไปแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนาะจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีพุ่นแหละ18โมงถึง19โมงเอาอีกจะเพียงหนึ่งเนาะเพียงหนึ่งเราจังมาปิดท้ายรายการจากทางรายการของพวกเขาอีกกับเพลงหนึ่งจะมาฝากผลิตภัณฑ์เป็นระยะสุดท้าย
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5449 5449 020 8856 5599

0: สาวนาใสโอ้ยเพลงนี้ก็ดังบ่ยอกได้ท่านผู้ฟังยอดวิวยอดวิวที่ว่าเข้าชมเพลงนี่โอ้หลายหลายสิบล้านว่าซั่นซะก็แสดงความดีใจนำคนรุ่นใหม่เขาเจ้าสามารถห้องเพลงหรือว่าศิลปะดนตรีอย่างต่างๆสร้างรายได้ให้กับตนเองนี่เป็นสิ่งที่ควรย่องยอไว้หนุ่มยุคใหม่ต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะท่านผู้ฟังบ่ไปมัวสุมกับสิ่งเสพติดสิ่งที่เป็นอวัยมุขอวัยมุขทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งที่มันบ่ดีต่อชีวิตเนี่ยอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเด้อบอกลูกบอกหลานท่านผู้ฟังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งที่บ่ดีต่างๆนั่นแหละหันมาเล่นกีฬามาเล่นดนตรีห้องเพลงนี่ดิสร้างรายได้ทั้ง YouTube Facebook TikTok ต่างๆมีหลายวิธีที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองทางด้านฐานะการเงินหรือว่าอื่นๆเป็นคนดีของสังคมนะครับผู้ฟังเนาะเวลาใกล้สิ้นเบิดแล้วขอบใจบริษัทไอราดาลาวMarketing International ที่ว่านำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวกับมิตรรายการฝากกันเติมเด้อมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาบ่ว่าจะเป็นสูตรความงามPSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยสิ่งที่อยากบอกรักษาสุขภาพก็คือสุภัทโอสถกินคู่กับโนนีเอนไซม์ช่วยพลังฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงเลือดไปไหลเวียนสะดวกร่างกายของท่านจะแข็งแรงเนาะมีน้ำมีนวลผิวขาวใสบ่เจ็บบ่ป่วยซั่นเด้เนาะปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599 5449 5449เวลาใกล้สิ้นเบิดแล้วเนาะเวลาที่เหลือใจท่านได้ฟังโฆษณาฟังสปอร์ตจากทางรายการพร้อมด้วยเสียงเพลงแต่ว่าถ้าอยากฟังจบก็เป็นติดตามทางวิทยุเนาะ FM 103.7 MHz สำหรับไลฟ์สดนี้ยังอีก5นาทีก็สิเบิดเวลาแล้วขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับฟังและก็รับชมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ก็ไอแดงวมไงหลาย
3: อ๋อวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
4: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
4: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
3: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: บ่ป่ว
5: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้วิน
3: ก
5: ็ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
3: โอ้ติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดย
5: ๆนี่เค้ากินนั้นบ่วิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
4: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยอ๋ออีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่น

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต้องไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกลื่อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันผลกองประชุมหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวและไทยครั้งที่3เวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามเดนเพิ่มอีก1เส้นทางการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นให้ราคาน้ำมันในสากลมีทิศเอียงหลุดลงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรัตตานครหลวงวิ่งจันทร์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พระวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะสี่นำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซี่นำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิ่งจันทร์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื่องในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถทำประกันความพร้อมในทุกด้านและรับประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สปปลาวเลยประกอบส่วนอย่างข่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นนับเป็นประเทศที่2ที่ได้ลงนามในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และได้แห่งสัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009ปัจจุบันมี111ประเทศรับภาคีและ12ประเทศลงนามกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเพื่อเป็น CCM ครั้งที่3ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นบอดอิ้งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นบอดอิ้งในการร่วมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจะตั้งสรรค์ต่อสปปลาวถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานที่ว่าได้รับหลายกองวุฒิในโลกและมีความหมายคือการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาสำหรับนี
1: ้กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบนทางแตกที่ตกข้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงฮ่องบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบุหันแตกที่ตกข้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมกะเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มกะเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุม พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดนามเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะหับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆตื่มอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานข้างต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุม R34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี้
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสศรีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านเงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากลุ่มฮับพิโซบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะในพิธีท่านออสสุริเดชไสศรีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกภาคพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังลวงการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์พลบุตรบาทของการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปตีราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้เลิกเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ฝ่ายลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งส่งไฟล์ได้พัดเปลี่ยนกันเลขเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตนท้ายท่านออสสุริเดชไสศรีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ไฟลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัว4บอกข้อมูลปีฐาน และคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทสเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัวสิบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปียังเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ 3. ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทสเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับตัวจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกกวดกาของกรมกองแผนกกวดกาของแผนกยุทธการขนส่งประจำแขวงนครหลวงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดทำปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบทบาทอย่างตั้งนานและทางการ
1: ท่านลิตาคัทยาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตรวจซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิศาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตัวซีบอกเพื่อหับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตรวจซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตัวซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ๆกองประชุมหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยไทยลาวระหว่างแขวงเสนบุรีกับจังหวัดเลยแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่3ประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองเมืองแก่นทาวแขวงเสนบุรีโดยการเป็นประธานร่วมฝ่ายลาวน้ำโดยทานพลจัตวาบุญยงดวงดีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงเสนบุรีกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยแขวงเสนบุรีและฝ่ายไทยโดยเม่นพ้นตีมงคลห่อทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มุนตีหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนไทยลาวจังหวัดเลยราชอาณาจักรดาคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนของสองประเทศและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวไทยไทยลาวเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิกสารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างแขวงเสนบุรีของลาวกับจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะผ่านมาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้ตั้งหน้าและเอาใจใส่จะตั้งพันขยายเพียงการร่วมมือเป็นประจำและได้มีการสกัดกั้นแก้ไขจับกุมผู้กระทำผิดค้าคายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งระยะผ่านมานั้นเห็นว่าแขวงเสนบุรีของเราแม่นยึดของกลางยาเสพติดได้1,200,000เม็ดยาไอ16กิโลกรัมยึดปืน9มม.ได้1กระบอกลูกปืน15ลูกและยึดสินค้าน้ำเข้าที่บ่ถูกต้องประเภทหมากไม้13ตนและหมู18ตัวและฝ่ายจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแม่นยึดของกลางยาบ้าได้6,700,000กว่าเม็ดยึดรถใหญ่ได้2คันรถจักร8คันยึดยาไอได้60กิโลกรัม Happy Water 84ซองและจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้336คนเฮ็ดให้บริเวณไซเดนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกองประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบโตกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามเสด็จลาวไทยไทยลาวสืบโตการร่วมมือที่ดีฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงสืบโตการเยี่ยมยามการแลกเปลี่ยนสภาพการซึ่งกันและกันเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนำพาค้นเข่าออกแบบผิดกฎหมายการลักลอบค้าขายเถื่อนและการค้าขายยาเสพติดทางนี้ก็เพื่อป้องกันให้ขอบเขตบริเวณไซเดนมีความสงบสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพราชอาณาจักรไทยเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือแขวงเสนบุรีของลาวกับจังหวัดเลยของไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกสวยจำร่วมกันและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แขวงจำปาสักกะเกียมปลูกต้นไม้ในเนื้อที่890กว่าเฮกตาร์และกะเกียมเบี้ยไม้ทั้งหมดประมาณ 1,540,000 ต้นในนั้นมีเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้ประดับเบี้ยไม้กินมากและอื่นๆจำนวนหนึ่งท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนครได้เริ่มปลูกต้นไม้มาแต่วันที่14พฤษภาคมนี้โดยได้เริ่มปลูกต้นไม้ประดับตามเข็มทางภายในแขวงส่วนพิธีปลูกต้นไม้จะจัดอยู่6จุดในนั้นจะปลูกไม้ดูไม้เคนไม้ยางจำนวน1สำหรับส่งอุทยานคืออุทยานแห่งชาติดงหัวสาวและอุทยานแห่งชาติเซเปียนมีเนื้อที่10กว่าเฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ 10,000 กว่าต้น
4: ปัจจุบันนี้ผมก็สมสักการวางแผนสำรวจและก็การเกี่ยมปลูกแผนเอาแต่แรกปีนี้มันเอาสู่ส้นในไร่เนื้อที่ปลูกเนี่ยมัน894เฮกตาร์อันนี้มันปลูกอยู่ในตัวแข็งทั้งบริษัทผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เอาแบ่งปันเนี่ยเขาวางแผนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วเนื้อที่ส่วนใหญ่สิได้จากบริษัทที่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเส้นไม้วิและก็ไม้ยางพาราจำนวนหนึ่งสำหรับการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะแมนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเซเปียนลงวัวสาวและก็ป่าสงวนแห่งชาติผู้สิ่งทองนี้ก็เขาวางแผนในการฟื้นฟูโดยธรรมศาสตร์กำหนดเขตรักษาและก็ปลูกเสริมกองป่าในเนื้อที่ประมาณ 5,333 เฮกตาร์สำหรับสถานที่พิธีการจัดปลูกเขากำหนดไว้อยู่ประมาณ6จุดที่ว่าแข่งจำปาสักกับสิริเฮ็ดหลายจุดพอสมควรนี่ป้ายใต้ที่สีน้ำของคณะพักหมายการปกครองแข่ง
0: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้อีกว่านอกจากกะเกียมเนื้อทีได้เบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้แขวงจำปาสักยังห่างหากะเกียมการผลิตในฤดูฝนปีนี้ซึ่งแผนการสู่ซนจะปลูกข้าวให้ได้ 119,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นเครื่องต่อเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตจะให้บรรลุ 435,000 กว่าต้นแผนปลูกพืชฤดูฝนปีนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 282,000 กว่าต้นในนั้นแม่นสุ่มใส่ปลูกมันต้นไม้ให้มากทั่วเรียนพืชผักกินใบเส้นกะหล่ำปีผักกาดขาวและอื่นๆอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี่แขวงอัตปือจัดการแข่งขันกีฬาปีตั้งสิงขันทานเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอัตปือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสามัคคีเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคม2540ปีให้มีในเหล็กเสื่องและฟุดฟื้น
5: การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาขาวหวมทั้งหมด47ทีมซึ่งเป็นตัวแทนจากบรรดาสาพันธ์กรรมบาลแขนงการกรรมบาลหากฐานและบรรดาหัวหน่วยแห่งงานต่างๆออมขางแขวงตลอดฮอดการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านกีฬาและที่สำคัญแมนการรักษาใดนำใจนักกีฬาที่หูแพ้หูชนะและหูหายอภัยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมรับส้มและเสียเป็นอย่างดีการซิงไซในหอบต่างๆผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมบริษัทพัฒนาธงไก่โอกได้รับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงินสดจำนวน5ล้านกีบรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมเก้าบ้านหากฐานหอวัดการแขวงได้รับเงินสด4ล้านกีบรางวัลห้องเสลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสาพันธ์กรรมบาลปคสแขวงได้รับเงินสด3ล้านกีบรางวัลสมเสริฐได้แก่ทีมกรรมบาลหากฐานแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้รับเงินสด2ล้านกีบเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาฝากแขวงอัตปือซึ่งท่านได้กล่าวสมเสริฐต่อผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ที่บ่เพียงแต่เป็นการสิงไสเอาชนะทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการหัดแหนความสามัคคีหักแพงการเหลือเปลี่ยนบทเรียนและสร้างสายผูกพันอันดีงามระหว่างสมาชิกกรรมบ้านด้วยกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างขบวนการร่วมเพื่อหวนคืนมุ่นเสืออันสง่าราศีขององค์การจัดตั้งกรรมบ้านลาวก็คือวันกรรมกรสากลตลอดระยะ140ปีพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกกรรมบ้านหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลสูงสุด
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสด็จสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไปติดตามกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาประชาชนแขวงมีเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โอกาสนี้ผู้ต่างหน้าบริษัทเอทีโอโต้จำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกอาคารสภาประชาชนแขวงซึ่งการก่อสร้างโดยมีบริษัทวาลินเป็นผู้สำรวจออกแบบและเป็นที่ปรึกษามูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 45,978 ล้านกีบซึ่งการก่อสร้างบริษัทรับเหมาเก่าได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกได้ 7,482 ล้านกีบสำระแล้ว 5,102ล้านกีบมูลค่าสำระสองตื้อ362ล้านกว่ากีบในนี้บริษัทรับเหมาใหม่บริษัทเอทีโอโตมีมูลค่าสัญญา 39,262 ล้านกีบมูลค่าปฏิบัตินาเวียกมาฮอดปัจจุบัน 38,782 ล้านกว่ากีบมูลค่าสำระฮอดปัจจุบัน 37,500 ล้านกีบมูลค่าสำระตามสัญญา 1,762 ล้านกว่ากีบพร้อมทั้งเสนอดัดแก้มูลค่าโครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่จำนวน86ตื้อ560ล้านกว่ากีบแม่นำใส่ราคาหัวหน่วยกิจการก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับปรับปรุงมาเป็นบนอิงในการคิดไล่มูลค่าโครงการในปัจจุบันสนั่นมูลค่าโครงการดัดปรับใหม่รวมทั้งหมด125ตื้อ824ล้าน300,000กว่ากีบปัจจุบันเอกสารดัดแก้มูลค่าโครงการแม่นอยู่นำกระทรวงการเงินกำลังเสนอหาสภาแห่งชาติรับรองซึ่งมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติได้60ส่วนหอยของมูลค่าสัญญาโครงการฟองโนนินทานักข่าวแขวงสิสบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะฮ้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวชนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ชนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา33องศาที่นครหนองเวียงจันทน์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา33องศาภาคกลางอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงเสด็จสมบูรณ์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวชนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาภาคใต้อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นให้ตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุ้ยกางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดส่งทางการจราจรสินค้าข้ามสายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจวนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ได้เสริมขยาย ให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวงซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตื่มเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวงซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างพลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่องแคบฮอร์มูซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเสื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดอย่างหุนแหงที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเท่าใดเดือนผ่านมาเฮ็ดให้โรงพยาบาลแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการบริการเป็นปวดสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำยิ่งตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาคม23พฤษภาคมส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลโครงการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ตามข่าวต่างประเทศขึ้นความร้อนที่ปกคลุมรัฐอันธราประเทศและรัฐเตลังคานาทางภาคใต้ของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในสองรัฐดังกล่าวอย่างน้อย37คนหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งการประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนทวีความหุนแหงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนแหงในรัฐเตลังคานาแล้ว16คนซึ่งองค์การปกครองท้องถิ่นจะมอบเงินช่วยเหลือ4,180 ดอลลาร์ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ละคนส่วนรัฐอันธราประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิต11คนขณะที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประชาชนจากคลื่นความร้อนหุนแหงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า47องศานอกนี้ยังแนะนำให้ประชาชนใน2รัฐโดยเฉพาะผู้อายุสูงแม่หญิงถือพาเด็กน้อยและผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานความดันเลือดสูงและผู้เป็นพยาธิหัวใจต้องดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงออกไปสัมผัสแดดโดยตรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทานฟังกันทุกวันอังคารและวันพุธร่วมกับกรมพัวพันคุณสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้วันนี้จะนำเสนอทานฟังลาวเฮาส่งเสริมการพัฒนาที่ส่งผลบวกต่อธรรมชาติส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะท่านมาฟังเสียงความรู้สึกของคนชาติลาวอยู่ประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามลาวเพิ่นรู้สึกมีความรู้สึกแนวใดต่อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพร้อมกับได้ไปเที่ยวไปชมทําป่าเสื่อมอยู่ทั้งขวัญขมวนเพิ่นรู้สึกแนวใดนั้นพวกเฮาจะให้ท่านรับฟังเสียงเพิ่นในระยะต่อไปส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปทางแขวงพงศลีไปฮู้จักกับความเป็นมาและก็ฮีดครองประเพณีของชนเผ่า3เต่ามีความหมายคือแนวใดและชนเผ่า3เต่านี้มีความเป็นมาคือแนวใดพอจะเว้าสู่ท่านฟังละเอียดในระยะสุดท้ายของรายการเริ่มต้นรายการนี้นำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้จัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการลงทุนที่ว่าส่งผลบวกต่อธรรมชาติโดยได้นำเส้นลำดับมาตรฐานรุดพรผลกระทบต่อชีวนานาพันธุ์เพื่อบรรลุผลได้รับการทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมหรือว่าการเพิ่มชีวนานาพันธุ์ได้จัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดินคำดวงสวรรค์ได้ยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายของการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและยกให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์และชุมชนอาศัยอยู่เขตชนบทหากปราศจากเครื่องมือและกลไกที่เหมาะสมและได้เน้นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสากลมาใช้และเสริมสร้างนิติกรรมภายในประเทศเพื่อเป็นทิศที่นำในการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้ทิศทางนโยบายของรัฐบาลต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวข้อริเริ่มที่สำคัญแม่นการลงทุนและโครงการพัฒนาต่างๆที่จะบรรลุเป้าหมายผลได้รับทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมและถ้าหากมีความเปลี่ยนไปได้การเพิ่มชีวนานาพันธุ์โดยนำใส่ลำดับมาตรการลดพรผลกระทบการพันขยายการปฏิบัตินโยบายนี้จำเป็นต้องมีดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาซีหรือว่า ADB ประจำลาวให้ฮู้ว่าการบรรลุความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์บ่แม่นข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสที่จะเพิ่มทวีความสมั่นของนักลงทุนเพิ่มทวีผลได้รับของการพัฒนาและยกสูงฐานะบทบาทของลาวเฮาในการเป็นผู้นำในภาคพื้นด้านการลงทุนที่ส่งผลบวกต่อธรรมชาติท่านนางเซนนี่แคมเบลให้ฮู้ตื่นว่าธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลลาวในการพันขยายเป้าหมายนโยบายให้เป็นแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาและภาคส่วนเฮ็ดเวียกพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทวีความทนทานของประเทศและปลดล็อกแก่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยืนยงนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือบ่เพียงแต่ต้องเบิ่งหาแนวทางที่จะเฮ็ดให้ดีขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่ยังต้องแก้ไขสิ่งท้าทายในปัจจุบันของโครงการทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมการพัฒนาขอบเวียกการสุดเสยความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์แห่งชาติเป็นโอกาสที่สำคัญในการลดพรความเสี่ยงของโครงการต่างๆโดยการรวบรวมพันธะทดแทนการกำหนดเป้าหมายพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่สำคัญและการสร้างผลได้รับที่สามารถวัดแทกได้ในด้านความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์ผ่านการปฏิบัติงานเฉพาะด้านแนวทางปฏิบัตินี้จะได้รับการสนับสนุนจากการติดตามกฎกาที่เข้มงวดและการคุ้มครองแบบปรับตัวและได้รับการยืนยันความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ภายใต้การสีนำของรัฐบาลนั่นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังลาวเฮาส่งเสริมการพัฒนาที่ส่งผลบวกต่อธรรมศาสตร์พวกเราจะพักหน่อยนึงแล้วให้ทานไปฟังเพลงจากรายการจะได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวจะทานมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของความรู้สึก
คนสสารลาวที่มาจากประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามแล้วเพิ่นรู้สึกอย่างไรต่อกับการพัฒนาสังสารประเทศชาติของพวกเขาตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญะลาวฮักลาวจะท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนชาติลาวที่มาจากประเทศฝรั่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศลาวและเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวทั้งถ้ำปลาเสิมอยู่แขวงขมวนว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดต่อกับการสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาไปฟังพร้อมกันเลย
1: อันนี้มันอยู่เมืองขมวนมาเรื่องถ้าแขกเนาะแล้วจะจังตัดเป็นถ้ำที่ใหม่ที่สุดในเมืองลาวชุมเภอคนพบเจอและก็งามแท้ๆเด้อค่ะพาพี่น้องได้มาเที่ยวเมืองลาวก็ขอส่วนเชิญมาเบิ่งมาแย่งมาขอสิ่งที่ท่านต้องการอาจจะประสบความสําเร็จถ้าท่านมีจิตใจปรารถนาอยากได้สิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อและศรัทธาของประชาชนคนลาวมีความศรัทธาและก็เชื่อมั่นเป็นธรรมชาติแท้ๆบ่มีหยังตกแต่งบ่ว่าน้ําบ่ว่าผู้หรือว่าธรรมติงที่เฮาเห็นมานี่ประสบการณ์ที่ภูเขาไปหลายประเทศมากเลยเนาะแต่เป็นประเทศที่งามที่สุดคือกันของเมืองลาวฮะบ่หน่อยหนาเด้อเจ้าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาเที่ยวเมืองลาวก็ให้มาเที่ยวเบิ่งตัวนี้อีกมีหลายอันหลายเนี่ยมีบักโบกมีกระติบเขาที่สวยงามจากประชาชนเฮาเฮ็ดขึ้นมาด้วยมือของประชาชนของเฮาแท้ๆขอขอบอกขอบใจพี่น้องเบิ่ดทุกๆคนเด้อเจ้าเด้อ
2: มาเป็นครั้งที่2เนาะ2018ครั้งมาเซนแรง
3: มาทอดกฐินโอ้เจริญคือเก่าๆหลายคุณทางคุณทางวัดซอมจบงามคือเก่า
2: โอ้ดีใจหลายเป็นครั้งที่มีได้มาเห็นจบงามหลาย
3: จิตดีอกดีใจแต่ว่าเห็นเธอจะมิดนะ
2: แม่นล่ะ
4: งามหลาย
3: เป็นอยู่ประเทศนอกก็เคยไปอยู่คือบ่งามคือจังซี่สิมันงามธรรมชาติว่าล่ะอยู่เมืองฝรั่งก็มีอยู่คืออยู่เขตบอกดูครับบ่คือจังซี่ก็สิเป็นงามธรรมชาติเห็นมีน้ํามีป่าอยู่ในถ้ํานี่ก็งามหลายมีหนทางเข้าไปสะดวกสบายว่าล่ะบ่ได้มื่นบ่ได้ยังไปได้หนทางเข้าไปสวยงามดีขอให้พี่น้องอยู่ต่างประเทศเชิญมาเที่ยวประเทศลาวก็มีบ่อนเที่ยวหลายอยู่แถวแขวงขมวนนี่แห่งงามบอนอยู่บอนกินบอนท่องเที่ยวความจบความงามน้ําของสาสร้างดีจบงาม
0: นั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนชาติลาวมาจากประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวพวกเขารู้สึกประทับใจในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเพิ่นก็ได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศให้มาเที่ยวมาชมให้มาเบิ่งด้วยตาของพวกท่านเองว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศลาวนั้นเป็นคลื่นแนวใดบ่อยากให้ไปลงเสื้อคําออกข่าวในสิ่งที่บ่ถูกต้องหมายความว่าเป็นข่าวที่ปลอมหรือว่าเฟคนิวส์เนาะท่านก็ถือว่าให้ส่วนทุกคนมาเบิ่งมาสัมผัสได้ตัวเองและท่านจะฮู้ว่าบ้านเมืองของพวกเขาพัฒนาไปไกลหลายแล้วเนาะพอจะพากันตื่มหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการและจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับความเป็นมาและฮีดครองประเพณีของชนเผ่า3ตาวตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะว่าสุทันฟังความเป็นมาและฮีดคล้องประเพณีของชนเผ่าสามเต่าชนเผ่าสามเต่ามีต้นกำเนิดมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนเขต12พนาและเขตเสียงหุงนำโดยเจ้าหลวงองค์แสงคำต่อมาพญาวงและเจ้าแสงเป็นผู้สืบทอดสาเหตุของการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการปราศัยศึก12พนาจึงได้ยกย้ายบ้านเมืองมาอยู่เมืองสามภูปางแสดงของประเทศเมียนมาจากนั้นเขาเจ้าเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ประเทศลาวระยะเดียวกันกับชนเผ่ากะมุบิดและละเมดชนเผ่านี้เอิ้นตนเองว่าสามเต่าและสื่อนำใส่ทั้งรัฐการในปัจจุบันก็เป็นชนเผ่าสามเต่าตามปื้มประวัติศาสตร์ของแขวงพงศรีให้ฮู้ว่าสามเต่าแม่นสื่อสามก๊กหรือว่าสามเจ้าของสามอาณาจักรน้อยในสมัยซีแสนอานมาหรือว่าสมัยศักดินาพม่าเข้ามาคุกคามประเทศลาวและยังมีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าแต่ก่อนเป็นเผ่าเดียวกันกับชนเผ่ากะมุมีเขตหนึ่งของชนเผ่ากะมุที่มีความเจริญกว่ามีตัวอักษรของตนเองพวกเจ้าก๊กเจ้าเหล่าได้เอาตัวอักษรของเผ่าตนไปขายให้เผ่าอื่นต่อมาก็เกิดมีการพิเถียงกับเผ่าดังกล่าวจำเป็นได้กลับมาอยู่กับชนเผ่าตนแต่ประชาชนบ่รับเอาเขาเจ้าอีกจึงหนีไปอยู่ต่างหากปะภาษาปะฮีดคล้องของชนเผ่าตนลอกแบบเอาของชนเผ่าอื่นเช่นว่าจากถือผีมาถือพราหมณ์จากศาสนาพราหมณ์มาถือศาสนาพุทธชนเผ่าสามเต่าประกอบมี1แทรกคือดอยชนเผ่าสามเต่าส่วนหลายประกอบอาชีพด้านกสิกรรมคือการเฮ็ดไถเฮ็ดนาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้พวกเขายังปลูกพืชผักต่างๆเพื่อรับใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวผู้ชายนิมนต์เสื้อในวิชาหัตถกรรมจักสานตีเล็กเพื่อเฮ็ดเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือการผลิตและแม่หญิงนิมนต์เสื้อในการตำหูท่อไม้เพื่อเฮ็ดเครื่องนุ่งห่มพร้อมกับนั้นเขาเจ้ามีความนิยมอยู่เรือนห้านการปลูกสร้างเรือนจะมีสารมีเสียเฮ็ดเป็นห้องและคันไดแม่นลูกขี้คือ3 5 7 9คันและการจัดห้องอยู่ในเฮือนแม่นค่ายคือกันกับชนเผ่าลือถึงอย่างไรก็ตามชนเผ่านี้ยังมีฮีดคล้องประเพณีเกี่ยวกับข้อห้ามและการคลำอยู่ในเฮือนแม่นบ่ให้คนนอกล่วงเข้าห้องนอนส่วนการนุ่งถือของชนเผ่า3เต่าแม่หญิงแม่นนุ่งเสื้อป้ายและมีลวดลายอยู่บนปลายและตีนเสื้อแขนเสื้อมีแคบลายสิ้นเป็นลายดอกลายสีปนกันและก็มีผ้าเขียนหัวเป็นสีฟ้าสำหรับผู้ชายเป็นนุ่งเสื้อคอเสื้อดมีลวดลายอยู่คอและปากทงทรงสีดำขายาวเช่นคู่กันนั้นย่อมมีการดำรงชีวิตอยู่สลับซับวางกับชนเผ่าอื่นเฮ็ดให้เขาเจ้านี่เสื้อถือศาสนาพุทธพราหมณ์และกะผีมีวัฒนธรรมลักษณะผสมประสานกับชนเผ่าอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นอยู่บ้านของเขาเจ้าจะมีวัดวาอารามและมีพระสงฆ์สมณเณรพร้อมกันนั้นยังมีความเชื่อถือทางไสยศาสตร์เรื่องผีเช่นว่าผีพ่อผีแม่ผีเฮือนผีบ้านผีเมืองผีแม่น้ำลำเซผีป่าและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอื่นๆในปีหนึ่งชนเผ่าสามเต่ามีการเฮ็ดบุญตามแต่ละเดือนเช่นว่าบุญสู้ขวนเข้าบุญเข้าจีบุญพระเวทบุญปีใหม่บุญเข้าพรรษาบุญเข้าประดับดินบุญเข้าสลากและบุญออกพรรษาการออกคล้องของพระสงฆ์สมณเณรตามฮอกเวียนของปฏิทินลาวในแต่ละเดือนสำหรับศิลปวรรณคดีของชนเผ่านี้แม้นประกอบมีก่อนลำการลำเพลงห้องมีคำกอนคำพญาสุภาษิตมีนิทานพื้นสืบที่ส่องแสงถึงสังคมของแต่ละยุคสมัยและเครื่องดนตรีเช่นว่ากองปีซอคล้องคุยและอื่นๆท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นความเป็นมาของฮีดของประเพณีของชนเผ่าสามเต่าซึ่งปัจจุบันนี้มันก็จะอาศัยส่วนหลายมันอยู่ทั้งแขวงพงศาลีอาทานใดที่ได้ไปเยี่ยมยามทั้งพงศาลีก็อย่าลืมเนาะไปเยี่ยมยามไปเบิ่งฮีดของประเพณีอันดีงามของชนเผ่าสามเต่ากันได้ขอบใจมิตรการทุกคนที่ตามรายการแต่ต้นท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงตุนีเฮียงมาลาลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เป็นของรัฐรัฐคุ้มของตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานที่รักแพงทุกทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่73ออกครั้งวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสนอรับเกียรติเข้าห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มจากหมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหาบทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดเสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างซื้อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสั่งความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นทีหับห้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวาดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนอนเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนอนเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหาบทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการนอนเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

่ะต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศความสุขสนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเซ็นซอกเซียงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาไม่ล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทอภิสาคิดหวยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวและก็ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้พนักงานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อถัดไปซึ่งหนังสือพิมพ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนหรือหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนหรือหดความเป็นใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้โยงคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ดึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่73ออกข้างวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข922679 922679เลข5โตได้แก่หมายเลข22679 22679เลข4โตได้แก่หมายเลข2679 2679เลข3โตได้แก่หมายเลข679 679เลข2โตได้แก่หมายเลข79 79และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่73ออกข้างวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข922679 922679เลข5โตได้แก่หมายเลข22679 22679เลข4โตได้แก่หมายเลข2679 2679เลข3โตได้แก่หมายเลข679 679เลข2โตได้แก่หมายเลข79 79เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่เกี่ยวกับแขวงหนึ่งซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ตอนใต้ของประเทศลาวและก็เป็นแขวงที่ขึ้นชื่อหรือสาเรื่องของธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ภูผาป่าไม้ยังหลวงหลายและมีความหลากหลายของชนเผ่าโดยเฉพาะแขวงเสกอง
1: แขวงเสกองเป็นแขวงที่มีภูสูงห้อมภูเหล็กและแม่น้ำเสกองที่ไหลผ่านแขวงนี้ตั้งอยู่ที่ภูเพียงบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าหลายที่สุดในภาคใต้ของลาวมีถึง10ชนเผ่าเช่นชนเผ่าเตรียงชนเผ่าฮาลักชนเผ่ากะตู่ชนเผ่าเกรียงหรือแงะชนเผ่ายาลุหรือละเวนชนเผ่าซวยชนเผ่าตะโอ้ยชนเผ่าละวีชนเผ่าแงะและชนเผ่าลาวชนเผ่าเหล่านี้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนอกนั้นแขวงเสกองก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกตาที่สวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวน้ำตกตาต่างๆขี่เหือตามลำน้ำเสกองหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตชนเผ่าได้สินค้าพื้นเมืองที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นอกนั้นการผลิตกาแฟผึ้งและการกสิกรรมแบบพื้นเมืองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแขวงย้อนว่าเป็นแขวงที่มีภูมิสันฐานเป็นผู้ดอยและระบบคมนาคมยังบ่ทันสะดวกปานใดแขวงเสกองจึงยังบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายปานใด

รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงทำอิฐของรายการเป็นเพลงที่เคยดังมาแล้วหลายปีแล้วก็มีหลายท่านมักห้องเพลงเพลงนี้เวลาที่ไปงานพบปะสังสรรค์หรือบางคนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่มีแนวเฮ็ดก็ห้องเพลงฟังแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงนึงที่หลายคนเคยห้องครั้งหนึ่งที่ฟังเสกองท่านเคยได้ยินเพลงนี้บ่เป็นเพลงของการแต่งของศิลป์เมืองใต้แล้วก็มีนักร้องหลายคนนำไปห้องเช่นว่าสุดใจผู้เฮืองหงติงน้อยพลอยไพลินและอีกหลายๆคนสำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการห้องของลินดาแก้วมณี

0: ท่านที่เคารพในชีวิตของคนเฮาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวใดก็ตามความฮักนั้นมันก็งดงามเสมอแต่ว่าบางครั้งความฮักความคงคอยได้เฮ็ดให้หลายคนนั้นมันคล้อยใจและมันทรมานหมักหัวใจรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ติดพันกับแขวงเสกองซึ่งหลายคนอาจยังบ่ทันฮู้ว่าแขวงเสกองนั้นมีหยังแน่ที่น่าสนใจดังนั้นรายการเพลงดังอดีตขอแนะนำท่านว่าแขวงเสกองเป็นแขวงหนึ่งที่ลือชื่อและก็มีชื่อเสียงเรื่องของกาเฟ่และโสมโดยเฉพาะอยู่ดักจึงเป็นเขตผู้เพียงที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้
1: กาเฟ่จากแขวงเซกงโดยเฉพาะแมนจากเมืองดักจึ้งแมนขึ้นชื่อว่าเป็นกาเฟ่ที่มีคุณภาพดีย้อนพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและมีดินที่อุดมสมบูรณ์คล้ายคือกับภูเพียงบริเวณเฮ็ดให้กาเฟ่มีรสชาติดีปัจจุบันมีหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือสาวเกษตรกรโดยเฉพาะสาวบ้านซนเผาในการปรับปรุงเทคนิคการปลูกและการปรุงแต่งกาเฟ่เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นแขวงเสกองยังมีชื่อเสียงในการปลูกโสมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและกำลังกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมโสมดักจึ้งได้ถือขึ้นชื่อในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของแขวงปัจจุบันมีการนำเอาโสมมาปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเส้นเหล่าโสมซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคการพัฒนาสินค้าเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของแขวงเสกองให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงแขวงเสกองนั้นถือว่าเป็นแขวงที่น้อยนอนอยู่ในซีแขวงภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีพื้นที่กว้างอันดับที่15ของบรรดาแขวงในลาวในนั้นเขตผู้ดอยรวมถึง65ชนห้อยซึ่งเขตผู้ดอยนี้เขาเจ้าก็จะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว์เขตภูเพียงรวมเอาประมาณ30ส่วนห้อยเป็นส่วนหนึ่งของภูเพียงบริเวณและก็เหมาะแก่การปลูกกาเฟ่ปลูกผักปลูกต้นไม้กินหมากและอื่นๆท้องเพียงก็รวมเพียงแต่5ส่วนห้อยซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวซึ่งการปลูกข้าวนี้หลักๆก็จะมีอยู่เมืองละหมามเมืองท่าแตงเมืองกระลึมและเมืองดากจึงที่ขึ้นชื่อหรือสาเรื่องของคุณภาพกาเฟ่ที่ดีและโสมที่มีราคาซึ่งหลายคนนั้นเคยซื้อมาบางคนก็มักเอามาเฮ็ดแกงมาเฮ็ดต้มมันนัวบางคนก็บอกว่าตากแดดบองเหล่ากินสู้กำลังปะนะก็สุดแท้แต่ผมมักดอกว่าเพราะว่าโสมอยู่ดักจึงนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะได้หันมาปลูกเพื่อเป็นการค้าและอยู่นครหลวงเหมือนกันก็ปรากฏว่าบางระยะก็เห็นมีขายอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเมื่อนี้รายการเฮาได้เว้าถึงแขวงเสกองกับเพลงที่ติดพันกับแขวงดังกล่าวบ่ฮู้ว่ามาฮอดเวลานี้มีไผแบที่ได้ไปเที่ยวแขวงเสกองมาแล้วถ้ายังบ่ทันไปเที่ยวแต่ถ้าอยากไปเที่ยวแขวงเสกองขอแนะนำบางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเจ้าบ่ควรพลาดให้ท่านได้ฮู้จักเช่นน้ำตกตาดเซกาตามบางครั้งก็เอิ้นว่าน้ำตกตาดกาตามตกน้ำตกตาดแห่งนี้แม่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวงเสกองน้ำตกตาดเซกาตามเป็นน้ำตกตาดที่สูงและสวยงามซึ่งมีความสูงประมาณ120 เมตรโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นน้ำไหลแห้งและความงามของธรรมชาติได้ดีที่สุดในฤดูฝนแต่เส้นทางไปน้ำตกตาดอาจยังเป็นทางดินและเดินทางลำบากอยู่โดยเฉพาะในฤดูฝนถ้าเดินทางด้วยรถแนะนำให้ใช้รถที่เหมาะสมกับเส้นทางแบบนี้สภาพอากาศในช่วงที่น้ำหลายละอองน้ำจะฟุ้งกระจายไปทั่วนักท่องเที่ยวสามารถยางลงไปหอดด้านลุ่มของน้ำตกตาดได้แต่ทางยางอาจจะสันและอันตรายน้ำตกตาดเซกาตามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่มักธรรมชาติที่บริสุทธิ์
1: ท่านที่รักแผงหากท่านบ่แม่นนักผจญภัยน้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดหัวขนก็เป็นตาดที่มีความงามคือกันน้ำตกตาดทั้ง2แห่งนี้ตั้งอยู่บ่ไกลจากบันดาลเมืองละมามแขวงเชกองซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปทางแขวงอัตปือน้ำตกตาดนี่มีความสวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปีน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลแขวงเชกองไปทางทิศใต้ประมาณ20 กิโลเมตรเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงประมาณ10 เมตร10 กว่าเมตรประมาณนี้แล้วก็กว้างบางตาดก็อาจจะกว้างถึง100 เมตรหรือฮอด200 กว่าเมตรก็มีสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นว่าอยู่บริเวณน้ำตกตาดนั้นมีบ่อนพักผ่อนห้างอาหารห้องน้ำไว้บริการว่าได้ว่าน้ำตกตาดเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนย้อนใจและการลินน้ำโดยเฉพาะในมื้อที่มีอากาศร้อนจังซี่ถ้าว่าท่านยังบ่ทันเคยไปก็ซอกเวลาไปแล้วลินหรือว่าไปเที่ยวลินลองเบิ่งแล้วท่านจะจดจำความงามของธรรมชาติอยู่ทางแขวงเสกองนั้นไปอีกนานแสนนาน

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเย็นที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันเวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนเพิ่มอีก1เส้นทางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรรตานครหลวงวิงจันทน์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะสี่นำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิงจันทน์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่นำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิงจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระราชบัญญัติและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถทำประกันความพร้อมในทุกด้านและทำประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สปปลาวเลยประกอบส่วนอย่างข่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นนับเป็นประเทศที่2ที่ได้ร่วมงานในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และในแห่งสัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009ปัจจุบันมี111ประเทศรัฐภาคีและ12ประเทศโรงงานกองทุนครั้งนี้มีความสำคัญถือเป็น CCM ครั้งที่3ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นบอดอิ้งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นบอดอิ้งในการร่วมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจัดสรรและกองสปปลาวถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานที่ว่าได้รับหลายกองทุนในโลกและมีความหมายคืนการกลับคืนสู่บาทของสนธิสัญญาฉบับนี้
1: กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการกล้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอลทั้งแตกที่ตกข้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการกักเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการกระเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงฮาบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบุหันแตกที่ตกข้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมของประชุมกระเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มกระเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุมพร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะ รับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆตื่มอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกปานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุม R34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี้
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสศรีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยทานเหงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากลุ่มฮับปิโซบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะในพิธีทานออสสุริเดชไซสีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกพรรคพลังงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังลวงการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์ภาระบทบาทของการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปตีราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้แลกเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ฝ่ายลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตอนท้ายท่านออสริเดชไซสีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ไฟลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัว4บอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผล ต้องมีการติดตามและดัดปรับตัวสิบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีอย่างเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ3ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับส่วนจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกกวดกาของกรมกองแผนกกวดกาของแผนกอยู่รายการขนส่งประจำแขวงนครหลวงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบทบาทอย่างตั้งนานและทางการ
1: ท่านลิตาคัทยาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตรวจซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิศาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตัวซีบอกเพื่อรับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตรวจซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตัวซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ๆต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ตันได้ออกจากสถานีกุ้ยกางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามซ้ายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดส่งทางการจราจรสินค้าข้ามซ้ายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจหนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ได้เสริมขยายให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวางซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตื่มเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างผลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่าหาส่วนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่องแคบฮอร์มูซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดจากหุ่นแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดจากหุ่นแหงที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเฮาได้เดือนผ่านมาเฮ็ดให้โรงพยาบาลแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการบริการเป็นปัวสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำอิงตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาหา23พฤษภาส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลโครงการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

ึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการแต่คืนวันจันทร์หอดวันเสาร์เนาะนำความสื่อมาฝากตอนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงและสลับสับเปลี่ยนพุทธเหลืองสันหรือว่าพุทธนวนิยายเนาะพวกเขามีมาเสนอให้ทานได้รับฟังสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะบทเรื่องสั้นและบทนวนิยายและคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดยโดกคูณณเสียงขวงมาให้ทานได้ฟังซึ่งคำคืนนี้เมนจะเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ทานได้มวลซื่นสะก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วปัจจุบันมาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

่ามกลางอากาศอันโหนอบเอาแต่คึกคืนด้วยเสียงเพลงและเสียงผู้คนสนทนากันอย่างมวลซื่นในงานกินดองคองทิพย์หมู่เพื่อนสนิทของข่อยเองในงานมีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่งตัวตามแบบลาวๆใส่สิ้นไหมเสื้อไหมเอไปด้วยเครื่องประดับเสริมใส่ตื่นแห้งเป็นตาสะอ่อนโดยเฉพาะเป็นเจ้าสาวที่ใส่สิ้นไหมสีฟ้าคืนคิดลายดอกไม้สลับด้วยลายจกดอกปูมน้อยตีนสิ้นจกลายนาคห่างขวดประดับอ้อมด้วยดอกหวายเป็นสุดกับเสื้อใหม่โทนสีเดียวกันคิดลายดอกไม้น้อยๆเหลื่อมหยิบหยิบหยับหยับบวกใส่กับผ้าเบียงยกผสมคิดลายดอกไม้หมดพื้นเสริมใส่ผมที่ก้าวขึ้นสูงปัดปิ่นสีทองใส่จอมเห็นแล้วตาสะอ่อน

แล้วสิมีมือนี้ที่ตนเองได้แต่งแบบนี้อยู่บ่น้อเจ้าบ่าวก็บ่เป็นหองนุ่งผ้ากระเตียวสีแดงบ่มีลายแต่แค่ผ้าสีแดงคิดลายดอกเกลือน้อยด้วยไหมสีคำคืนเสื้อไหมสีขาวแขนยาวบ่มีลายเป็นสุดกับผ้าเบียงสีแดงคิดลายดอกน้อยเห็นแล้วก็คือว่าแปลกตาดีแต่ก็สง่าและโดดเด่นที่สุด

ในขณะที่ข่อยกำลังเล็งสายตากวดแนมไปทั่วบริเวณงานทันใดนั้นข่อยก็รู้สึกหัวใจตื่นเต้นผิดปกติเมื่อสายตาเลือดไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถ่ายรูปให้กับผู้บ่าวสาวแม่นไผว่าคือบ่เคยเห็นหรือจะเป็นหมู่เจ้าบ่าวบ่ข่อยตั้งคำถามขึ้นในใจแล้วข่อยก็ได้คำตอบให้กับคำถามดานี่ไอ้บ่าวสอนมาแต่ทางเหนือพี่น้องทางฝ่ายชายและนี่เป็นสาวดาน้องสาวอยู่บ้านนี่แหละยังสูตรคือกันรู้จักกันไว้มีหยังก็ลมกันไปก่อนเพื่อได้เป็นคู่ต่อไปเขาได้รู้จักกันก็ย้อนไอ้สีแนะนำให้ตอนที่เจ้าย่างมาใกล้ตัวข่อยที่ข่อยนั่งอยู่และเจ้ายังได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับข่อยนั่งข้างๆข่อยเขาก็มีโอกาสได้ลมเฝ้าพอรู้จักกันแด่เล็กน้อย

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

่ว่างานดองงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆตามประเพณีลาวแล้วมันต้องมีลำวงสามัคคีเพื่อเพิ่มควบมวลซื่นและสานต่อสายสัมพันธ์กันเบิ่งแต่ละคนฟ้อนก็มีท่าประจำตัวบางคนก็ฟ้อนเฮียบห้อยสาวบางคนใส่เกิบส้นสูงย่างกับพื้นขี้ทรายบวกกับอาการเมาแดฟ้อนไปโปงูดไส้เอียงกลัวบางคนพลิกส้นเกิบเกือบล้มก็มีนี่ผู้ชายบางคนก็บ่แม่นง่ายตามดีน้ำเหล้าเข้าปากเวียนหาแต่สาวน้อยใครจะมีเมียมานำเลยโลเลได้เพียงแต่สายตาเท่านั้นอยู่ๆหัวใจของค่อยก็เต้นบ่เป็นจังหวะเมื่อเจ้าเอ่ยขึ้นว่าเพลงนี้มวนดีเนาะให้เกียรติออกไปฟ้อนน้ำค่อยได้บ่เจ้าเอ่ยปากสวนค่อยเพื่อออกไปฟ้อนระวงนำท้วมจริงบ่คิดอายอยู่ย้อนตนเองฟ้อนบ่เป็นแต่ค่อยก็บ่ปฏิเสธคำสวนแล้วเจ้าก็ลุกขึ้นหนุบคอตามมารยาทเพื่อออกไปฟ้อนน้ำกันค่อยก็ย่างน้ำหลังเจ้าไปย่างไปติดๆแบบอายๆในขณะที่ฟ้อนค่อยบ่กล้าแม่นแต่สู่สายตาเจ้าได้ค่อยได้แต่แนมแล้วยิ้มพยายามฟ้อนให้ถึกอย่างวะน้ำเขาถึงแม่นสิฟ้อนบ่เป็นแต่ก็บ่อยากให้เพลงจบลงไวเพราะเบิ่งลีลาการฟ้อนของเจ้าแล้วสง่าดีผู้หญิงคือคอยต้องอายแต่พอเพลงที่หนึ่งจบก็ต่อใส่เพลงที่สองเป็นจังหวะเต้นจังหวะนี้เหมือนเต้นมากยองซ้ำห้ายแหงเฮงอีกคอยเต้นบ่เป็นจำต้องได้ขอหนบเพื่อขอจบการฟ้อนก่อนจะกลับเข้าบ่อนั่งตามมารณ

แน่นอนงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาเมื่อค่อยคำลองแรงแสงตะเวนเริ่มหลับลงเรื่อยๆใกล้ๆถึงเวลาที่เราจะได้จากลากันสาธุแม่ขอให้เจ้าขอเบอร์โทรคอยไว้เดี๋ยวท้อนคอยภาวนาคิดอยู่ในใจแล้วในที่สุดป้าก็ปิ่นใจคอยได้ฝากเบอร์โทรไว้กับเจ้าก่อนจะออกงานไป

หลังจากงานมื้อนั้นเฮาก็ได้ติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆถึงแม้นเฮาจะอยู่ไกลกันตั้งหลายร้อยกิโลเมตรได้รวมกันเพียงแต่ทางโทรศัพท์แต่ก็เฮ็ดให้ข้อยยิ้มได้ทุกเทื่อที่ได้รวมกับเจ้าแม้นแต่เวลาที่อยู่คนเดียวข้อยก็นั่งยิ้มใส่กับโทรศัพท์ผ่านคนผีบ้ายามแรงสินอนก็คิดเห็นแต่ใบหน้าห้อยยิ้มที่สื่อถึงความอบอุ่นแววตาที่เป็นมิตรมีเสน่ห์คำเว้าที่ว่าเฮ็ดให้ค่อยอยากได้ยินทุกมือนี่บ่ที่เขาเอิ้นว่าหักยิ่งเวลาผ่านไปดนความคิดฮอดคิดถึงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ได้รวมกันเคียงอยู่ข้างๆหูพวกเกิดอยากพ่อหน้าอยากนั่งลมอยู่ข้างๆแทนแล้วเจ้าสิรู้สึกแบบเดียวกันกับข่อยบ่เนาะแล้วโอกาสนั้นก็มาฮอดเมื่อข่อยได้ไปเรียกอยู่ต่างแขวงใกล้ๆอยู่กับบ้านเจ้า

เมื่อไปถึงจุดหมายข่อยก็เฝ้าเฮ็ดเวียกให้แล้วไวๆเพื่อสิได้มีเวลาไปยามเจ้าโดนแดแต่เจ้าก็คาเวียกหั่นเวียกนี้ใครเด้ยังได้โพหน้ากันหน่อยหนึ่งสิพาขอไปเล่นซะเนาะไปถามเมื่อเจ้ามาหับอยู่บ่อนผักบอกก่อนกระบอกตื่นเต้นแล้ไปฮอดแล้วสิฮู้เองดอกเจ้าแนมเบิ่งหน้าคอยแล้วก็ยิ้มก่อนจะขับรถออกไป

และแล้วรถก็มาจอดสถานที่แห่งหนึ่งที่อ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้และแสงแดดที่กำลังแผ่กระจายความร้อนอยู่ได้กุศลให้คนคิงลุกย้อนมีลมพัดตลอดเวลาเจ้าปดหมวกที่ใส่อยู่นั้นมาใส่ให้ค่อยแทนทั้งยืนตุกน้ำเย็นให้พร้อมกับคำว่าสั้นๆที่ว่าอากาศร้อนก่อนจะย่างนำหน้าไปออกไปการกระทำและคำว่าเพียงสั้นๆแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มข้างอยู่คราวหนึ่งก่อนจะย่างนำเจ้าไป

พ่อได้ขึ้นไปโฮดเปิ้นภูภาพที่แนมเห็นเฮ็ดให้ลืมความฮ้อนไปเลยพงหญ้าที่กว้างใหญ่สุดสายตามีสายภูสลับซับซ้อนกันอยู่ปลายขอบฟ้าประสานกับก้อนเฟือสีขาวยังใหญ่เป็นจุดๆอยู่ทั่วเทิงเวหาคือจังว่ามีคนจงใจจับมันไปวางไว้อยู่ที่นั่นสมทบกับพงพ่วงขวงที่ถือประดับด้วยไห่หินน้อยใหญ่นับหลายห้อยหน่วยบางไห่ก็แตกบินไปเดย้อนผ่านการเวลาแต่บางไห่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่มีหลายไห่ที่ทั้งใหญ่ทั้งสูงไกลหัวขึ้นไปความใหญ่ก็ใหญ่จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในได้อย่างสบายและบางไห่ก็มีดอกไม้ดอกหญ้าปงขึ้นผ่านปากไห่เพิ่มความสวยงามขึ้นเติมเบิ่งแนวหนึ่งคือกับไห่ปลูกดอกไม้หละแต่ยังมีต้นไม้ใบหญ้าที่โค่นไหวเอ็นไปตามสายลมประสานเสียงดนตรีธรรมชาติของนกที่ห้องจ่อแจส่วนให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลเพราะปานถือมนสะกดต้องตาดึงใจบ่อยากหนีจากดินแดนน้ำวิลสนแห่งนี้ไปเลยคงเป็นเพราะหลงในความงามของธรรมชาติหรือเพราะหลงเสน่ห์ของคนที่พาไปกันยังบ่ฮู้แต่เท่าที่สังเกตก็คงย้อนบ่มีแต่ข่อยดอกที่หลงมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแห่งนี้เพราะสาวต่างชาติรวมทางคนลาวก็มีหลายที่ไปเที่ยวชมเคยได้มาอยู่บ่เห็นแล้วเป็นจังไดเจ้าเอ่ยถามเมื่อย่างเข้าไปเข้าซุ่นห่มกองต้นไม้บ่เคยมานี่เป็นข้างทำอิฐเคยได้เห็นแต่ในรูปและอ่านประวัติในปื้มเท่านั้นแต่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วกับบ่ผิดหวังธรรมชาติแห่งนี้งามหลายคอยตอบพร้อมหอยยิ้มและส่งสายตาแนมไปที่กลางคงแล้วบ่คิดอยากมาอยู่พี่ได้บ่เจ้าถามค่อยถ้ามาแล้วสิให้ไปอยู่ไสและอยู่กับไผล่ะไปถามเพิ่นพร้อมกับแนมเบิ่งหน้าเจ้าก็มีหั่นแหละคนที่อยากให้มาอยู่นำนะค่อยว่าเฮากลับก่อนดีบ่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วมื้อแลงสิไปหามากินข้าวแล้วสิพาเลาะสมเสียงขวงในยามค่ำว่าสิงามสู่เวียงจันทน์ได้บ่เพื่อคนสิเปลี่ยนใจอยากมาอยู่นำพี่จะเว้าเสียงแบบเขินอายและก็ยางนำไปคือรถ

ในยามค่ำเกินอากาศเมียดเงียบห้านอาหารกินเดิมก็บอกคึกคืนคืออยู่เวียงจันทร์จะมีเดได้แสงดาวที่ส่องลงมาสู่พื้นดินแดนวิมานแห่งความหนาวนี้ถึงแม้นข่อยบ่มักอากาศหนาวปานใดแต่ก็มีความสุขที่ได้ยืนคนคิงลุกอยู่กลางสายลมสมเมืองในยามราตรีที่ปกคลุมด้วยอากาศเย็นอากาศอยู่เสียงขวงหนาวก็อยู่เวียงจันทร์จะเว้าพร้อมทั้งเอาผ้ามาตูมให้คอยโอ้ยยังแม่นคอยอยากหยุดเวลาไว้ณที่นี้นาทีที่มีแต่เพียงเฮาสองคนที่มายืนอยู่ท้องฟ้าเบิ่งบรรดาหมู่ดาวที่ประกายแสงหยิบหยับผสมประสานกับแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่ถึงหน้าดินเจ้าเห็ดให้ค่อยยิ้มข้างใจเต้นบ่เป็นจังหวะอีกแล้วค่อยได้แต่ยิ้มพร้อมกับอาการที่อายสุดขีดการกระทำของเจ้าเห็ดให้ค่อยหลักมีความหวังอยู่เลิกๆว่าใจเฮาอาจจะขีดปงกันถึงแม่นเจ้าจะบ่เคยเอ่ยคำนั้นออกมา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เวลาผ่านไปสองมือถึงกำหนดที่ค่อยต้องได้กลับแล้วเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปไวเสมอถึงแม้นว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เต็มล้นไปด้วยความสุขที่หาใส่บ่ได้และค่อยกระบอาลืมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเถื่อนี้ได้อย่างแน่นอนและก่อนจะกลับค่อยก็ได้ฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ในรถเจ้าหวังว่าเจ้าคงจะได้อ่านมันจากมือและอีกหนึ่งก็เป็นคำถามที่รอเพียงคำตอบจากเจ้าเท่านั้นว่าสิเอิ้นความสัมพันธ์ระหว่างเฮาว่าจังใดพอแต่ชายหนุ่มได้อ่านจดหมายของหญิงสาวนั้นจบลาวก็เฝ้าจองพี่ยนต์ลงไปเวียงจันทร์เพื่อไป

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาฮักผลงานการแต่งของดอกคุณณเสียงขวงได้หมดลงและพร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ก็สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิ

0: ค่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: คันจะฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันจะฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น้องอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ําคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรํามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกําลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเต้นทิมซื่อๆหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมวดราชการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างร้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคืนวิทยุของเฮาบอกว่าจะเป็นคืน 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่เลยเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไกลหอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทางน้ำท่วมกระทันหันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังนอกเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่อหรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียิ่งท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมาก็แม่นมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะอันตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงเพียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้กายระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสุขเสริญที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบอนทีควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซอย่างซีบอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเกี่ยมใบจับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสะก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มนต์มนต์พันไปกับเสียงเพลงฝากตอนปิ่นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์แด่เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อลีซ่อนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนอกเหือนและก็มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:00 น

ความหู้ทางกฎหมาย 15:30 นาทีรายการประกันสังคม 16:00 รายการชีวิตติดพันสังคม 16:30 นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง 17:00 รายการสนทนาภาษาแม่ 18:00 รายการอาทิตย์อัสดง 19:00 รายการข่าวภาคคำ 19:30 นาทีรายการพัฒนาชนบท20:00ทายทอดหวย20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ิบสลึงอยู่ฝากน้ำยาวโอ้เอาคันิงหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกขี่ทีปากมันห้องทึ่งใจเลี้ยวใส่กระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปารุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเที่ยงแก้วิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเต็มอีกซึ่งรายการนี้นี่ก็มีท่านฟังเป็นประจำได้แต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น. ล่ะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพลงทั้งลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆอย่างสินี่ให้ผู้ที่ตื่นเด็กลูกเศร้าได้ฟังได้พักได้พรทางด้านอารมณ์จิตฟังเพลงไปอย่างเบิกบานมวลซื่นปัจจุบันนี่นี่หลายคู่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาเหตุเวียกงานประจำวันของตนเองกิจวัตรประจำวันของตนเองนั่นก็คือการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเฮ็ดใดจะสู่ซนเฮ็ดให้ครอบครัวเงินซานมีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าบวกกับเงินน้ำเงินเดือนหรือว่าเงินบำนาญหรือเงินที่เฮาหาได้มาเล็กๆน้อยๆนั้นประหยัดช่วยกันไปเพื่อสร้างความเป็นเงื่อนไขในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินซานพวกเฮาได้ตื่นตึกลูกเศร้าได้เวียกหลายแนวคือเพิ่นว่าแหละเป็นการดีนอกจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็ออกกำลังกายดิเพิ่มสมรรถภาพทางด้านจิตใจอารมณ์จิตให้แจ่มใสเฮ็ดให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนนั่นล่ะเขาจึงจะมีเหงื่อมีแห้งพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งรายการล้มทั่วทิศหับปารุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้ก็แม่นเป็นวันพุธขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่27เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026นับจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่4มื้อเท่านั้นเดือนพฤษภาก็จะหมดไปแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้เป็นอะไรการจัดตั้งพันธกิจมิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละคงเขตเวียกงานเป็นอะไรเนาะพนักงานราชการพวกเฮาทหารตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละคงเขตนั้นก็คงจะพันธกิจให้ปรากฏผลเป็นจริงเรื่อยมาเอา 5-6 เดือนแล้วก็ต้องได้มันกวดกามันสรุปคืนประเมินผลคืนว่าเวียกที่พวกเฮาเฮ็ดไปนั้นประสบผลสำเร็จแนวใดยังมีอย่างแดที่ยังข้างคาอยู่เฮ็ดเวียกบ่มีการประเมินผลกระซ้ำกับบ่เฮ็ดท่านผู้ฟัง

ประเมินผลมึงว่าโอ้เป็นย้อนอย่างน้อเวียกงานนี้จึงประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเรียกงานนี้เป็นอย่างมันค่อยข้างค้าอยู่กวดกาตีราคาขึ้นประเมินผลขึ้นเพื่อซอกหาหนทางแก้ไขในตอนนี้จะได้ปรับปรุงให้มันถูกจุดเฮ็ดให้การปฏิวัติเวียกงานได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี่เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเนาะเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าหั่นแหละเฮาก็ผ่านจากการเป็นเด็กน้อยใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นสาวหนุ่มหลังจากนั้นมาอายุหลายก็เป็นผู้สูงอายุวัฏจักรการหมุนเวียนของคนเฮาไปเรื่อยๆนะโดยบ่อยู่บนเก่าว่าซั่นซะดังนั้นวันเด็กน้อยสากลพวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นอาเป็นอาเป็นผู้ปกครองนั่นแหละต้องได้เอาใจใส่เด้อในการอบรมบ่มสอนลูกหลานให้ประพฤติตนปฏิบัติตนไปในทางที่ดีเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองสิ่งใดที่เพิ่นห้ามสิ่งใดที่เพิ่นบ่ให้เฮ็ดก็อย่าไปฝืนเฮ็ดสิ่งใดที่เพิ่นเสริมขยายจงเอาใจใส่พร้อมกันเสริมขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงสร้างอนาคตที่สดใสให้เด็กน้อยที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสลัดหลักแหลมเป็นบุคลากรทรัพยากรที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่จุดหมายสังคมนิยมนอกจากนั้นเด้การปลูกต้นไม้หลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็คงจะมีการค้าเกี่ยวไว้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้เป็นแน่ๆเนาะคาดหมายทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้วางคาดหมายไว้คือใดอันนี้พวกเขาต้องสอกหูว่าปีนี้จะสู่โซนปลูกต้นไม้ให้ได้หลายเป็นไรได้จากต้นได้จากล้านจากล้านต้นเนาะแต่ละเขตแต่ละแขวงเนี่ยมีการแบ่งปันแนวใดเพื่อสู่โซนปลูกต้นไม้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อที่ของพวกเขาเนื้อที่ประเทศลาวให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่เขียวสดงดงามสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันนี้เป็นเวียกงานที่พวกเขาจะต้องได้สุมใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติในปรากฏผลเป็นจริงในต่อหน้าเส้นเคยเด้อท่านผู้ฟังกับเส้นเคยคือเก่าแหละก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละขอบเขตแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมกับเพลงกับลำละเริ่มต้นของรายการจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนฟังเพลงแล้วจึงค่อยมาฟังข่าวว่าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวอย่างให้ท่านฟังแต่มีอย่างที่เกิดขึ้นแทนในระยะที่ผ่านมา

เพลงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้นี่จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาเพิ่นได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยากีโกคือวันที่11พฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่พระราชวังอากาสกะทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยากีโกในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026อยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในโอกาสนี้นี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะและภรรยาคีโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยิ่งใหญ่ทำข่าวอันอบอุ่นจากประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลแก่ลาวเฮาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์สาธารณสุขการพัฒนาโครงรางพื้นฐานกสิกรรมป่าไม้และขงเขตอื่นๆรวมทั้งการจัดส่งเสี่ยวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาพิเศษแมนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดบทันแตกที่ยังตกข้างอยู่ลาวในขณะเดียวกันหันสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นจงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อและกันหัวมือที่ดีงามระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นลาวเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันกันทุนน้ำกันในปี1955พุ่นนะตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าที่ผ่านมานี่สายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่จุจังพิเศษในปี2025ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการยกระดับสายพัวพันทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านได้กลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพัวพันหัวมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือของสองประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในช่วงปีต่อหน้าและในปีผ่านมาหันก็ยังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 เถื่อคนอันได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการเป็นมหาสู่ของประชาชนสองชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมภรรยาก็ได้เดินทางเข้าร่วมงานบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นในกลางเดือนนี้แหละเอาข่าวต่อไปอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แมนคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาว
ก็ได้สำเร็จการเคลื่อนไหวสันทวมติอย่างเป็นทางการที่ราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งตอบสนองตามการเชิญของท่านอภิสันติบัณฑิตสสขะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ซึ่งนำโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุม2ฝ่ายอยู่ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการแต่วันที่13ถึงวันที่14พฤษภานี้และการเคลื่อนไหวสันทวมติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาของคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนนั้นให้น้ำมือดำเนินแฟ่นลึกซึ้งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะที่ผ่านมาซึ่งคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ได้ตีราคาถึงสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและมีทั้งสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรครัฐบาลของลาวเฮาและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและกระทรวงภายในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและกระทรวงภายในของกัมพูชาก่อนนับมือนับเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือให้แน่นแฟ้นลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นก็ยังได้ร่วมมือกันซุ่มใส่สกัดกั้นและแก้ไขปัญหาหย่อท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงภายในกัมพูชาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้ร่วมมือกันในโครงเขตเรื่องงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทั้งด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนติดจอดอันที่พ้นเด่นแม่นการร่วมมือสกัดกั้นต้านปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเฮ็ดให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับทิศทางแผนการร่วมมือประจำปี2026นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันร่วมมือกันในหลายคงเขตรักษาความสงบเช่นว่าการร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการร่วมมืออำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนของ2ชาติในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของตนการร่วมมือด้านเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์และการร่วมมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันและอยู่ในโอกาสนี้เพิ่นก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฝ่ายกระทรวงป้องกันความสงบลาวลงนามโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาลงนามโดยท่านอภิสันติบัณฑิตสสขะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกับนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนาให้คณะรายงานจุดประสงค์ในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้รับทราบจากนั้นท่านสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้แสดงความต้อนรับ
และสมเซยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้ไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชกัมพูชาเว้าเฉพาะกับเป็นเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในของกัมพูชาท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้เน้นให้สองฝ่ายนี่หรือว่าสองกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธ์ร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้มันคงขนุงแกนสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาสองกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งรับประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู้กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองและในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้เข้าวางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์เอกราชและได้สืบต่อวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เจ้านรรมศรีหนุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็คือนักรบผู้ที่มีความอกอาจกล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นคณะดังกล่าวก็ได้เข้าเยี่ยมสถานทูตลาวประจำราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นท่านสอนไซวันวันสนะเอกอัครทูตลาวประจำกัมพูชาพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเอกอัครทูตลาวได้รายงานสภาพการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกับกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้รับทราบโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความชมเชยต่อผลงานผลสำเร็จทั้งด้านเวียกงานการทูตที่ผ่านมาพร้อมทั้งสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนั้นระหว่างลาวกัมพูชาให้น้ำมือน้ำแนนแฟ้นลึกซึ้งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่ท่านทูตพร้อมคณะได้อำนวยความสะดวกทุกอย่างในการเดินทางเยี่ยมยามสันทวมติอยู่ราชาคัมพูชาในครั้งนี้หลังจากฟังข่าวมาอย่างยืดยาวแล้วบัดนี้ก็จะให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติมาฟังรายการล้มด้วยทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงเส้นทางเลขที่2เมืองกาสีหาเมืองนานการก่อสร้างในรุดขาดใหม่การปรับปรุงรุดขาดใหม่ย้อนมีรถบรรทุกนักขนาดใหญ่บวกใส่สภาพดินฝ้าอากาศน้ำแดงคือวันที่20พฤษภาคมนี่แหละท่านลิตาคัตติยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่22ของบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดเริ่มแต่3แยกทางเลขที่13เหนืออยู่บ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์หา3แยกบ้านปงดงเมืองนานแขวงหลวงพระบางซึ่งมีความยาวทั้งหมดนี่68กิโลเมตรครึ่งในรูปแบบสัญญาผสมประสานมอบเหมาที่อิงตามผลได้รับของนาเวียกและเก็บค่าบริการผ่านทางสาธารณะซึ่งบริษัทสามารถสั่งรวมความคืบหน้าได้คือเมื่อถึงความคืบหน้าและแผนในการจัดตั้งปฏิบัติของเดือนเมษายน2016อยู่ในแผนเปิ้นจัดตั้งปฏิบัตินี่แมน 3.66 กว่าส่วนห้อยแต่ปฏิบัติได้ตัวจริง 2.57 กว่าส่วนห้อยเห็นว่าลดคาดหมายรวมความคืบหน้าทั้งหมดในโครงการประจำเดือนเมษาแผนการรวมสะสมหอดเดือนเมษา2016แมน 19 กว่าส่วนห้อยปฏิบัติตัวจริงแมน17กว่าส่วนห้อยอันนี้ก็ลดขาดใหม่เช่นเดียวกันบรรทัดที่2ก็เป็นจุดดีในการก่อสร้างมาฮอดเดือนเมษายนนี้คือทางโครงการนั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามใกล้ชิดติดแทศกับสนามและสิ้นน้ำการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้เอาใจใส่สุมทื่นฮ้อนเข้าในเวียกงานก่อสร้างถึงแม้นว่าน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้ตัดสินใจสุมทุกกำลังเพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนผู้รับเหมาได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานและก็มีกลจักเพียงพอกับหน้าเวียกและให้มีประสิทธิภาพที่เตรียมพร้อมอยู่ภาคสนามรวมถึงบุคลากรจำนวนหลายก็มีประสบการณ์ทางด้านวิชาเฉพาะจึงเฮ็ดให้เวียกงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ข้อที่3เมื่อถึงข้อคงค้างและข้อยุ่งยากการจัดตั้งก่อสร้างและบูรณะรักษาและซ่อมแปลงโครงการดังกล่าวนี้แม้นยังพบกับความยุ่งยากหลายเนื่องจากมีรถหลายประเภทที่แล่นผ่านเป็นต้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และหนักบวกใส่สภาพอากาศในของเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็มีฝนฝอยเป็นบางครั้งเหตุในการสัญจรไปมาพบกับความลำบากและติดขัดข้อที่4แม้นว่าถึงข้อเสนอต่างๆของบริษัทถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าของโครงการเพิ่นได้เสนอให้เจ้าของโครงการพิจารณาค้นคว้าเรื่องราคาหัวหน่วยก่อสร้างให้แทดเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศเฮาเสนอให้ทางโครงการแจ้งการบ่ให้ประชาชนเฮ็ดให้แคมทางและจุดปลาตามแนวทางเลขที่22เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและรับประกันบ่ให้เส้นทางเปเพเสนอให้ทางโครงการออกแจ้งการให้ประชาชนแต่ละบ้านตามแนวทางตามแล้วเส้นทางเลขที่22อันบ่ให้วางถอนน้ําไว้หน้าทางภายหลังปู่ยางแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่การบำรุงก่อสร้างการปกปักรักษาและฟื้นฟูซ่อมแปลงฟื้นฟูการปั่วแปลงทางเลขที่22เมืองนานเมืองกาสีหาเมืองนานระยะทางนี่ก็68กิโลเมตรครึ่งเนาะก็เป็นไปด้วยความยุ่งยากหรือว่าหลายคนฮู้ในฐานะทางภูเก้าหลักอันนี้ก็เป็นเส้นทางเลขที่22มีบริษัทของเอกชนรับสัมปทานในการฟื้นฟูและซ่อมแปลงอยู่ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก้ไขดินเจือนแก้ไขรถติดขัดต่างๆเพิ่นก็ได้มีการบูรณะและซ่อมแปลงฟื้นฟูขึ้นแต่ก็ยังพบกับความยุ่งยากอยู่เนื่องจากมีรถหลายรถผ่านหลายรถหลายขนาดแล่นผ่านว่าซั่นซะเฮ็ดให้ทางนี่เปเพได้ไวมีทั้งรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และนักสภาพดินฟ้าอากาศน้ำแดจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งเฮ็ดให้การบำรุงสร้างการปรับแปลงพบกับความยุ่งยากเส้นทางเปเพไว้นี้เพิ่นก็ได้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขสวยว่าถึงพื้นฐานโครงรางเศรษฐกิจของประเทศเฮานี่ทางคมนาคมก็เป็นปัจจัยหลักเป็นปลายแหลมว่าซั่นซะในการบุกทะลุเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่เขตชนบททางไกลซอกลีกให้มีความเจริญศรีวิไลขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติพวกเขาผู้ใช้รถใช้ถนนก็จงคำนึงถึงความเสียหายของเส้นทางแดบ่แม่นจะเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเนาะอันนี้ก็เชื่อในว่าทุกคนก็คงจะปฏิบัติตามหลักการระเบียบการสัญจรทางบกโดยเฉพาะกับหลักการในการบรรทุกสินค้าบ่ให้มีน้ำหนักเกินเส้นทางที่หับได้จึงจะเฮ็ดในการนำใช้เส้นทางได้ยาวนานขึ้นฮะข่าวต่อไปถึงมีท่านผู้ฟังข่าวต่อไปเว้าถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำบากคือวันที่19พฤษภาคมนี่แหละท่านพลเอกจันสมนจันยราชอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอยู่ในโอกาสนี้ท่านบุญทันจันทศักดิ์คณะประจำผังเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากเพิ่นได้รายงานสภาพรวมของเมืองให้ท่านทราบเวียกงานพัฒนาชนบทด้านการแก้ไขความทุกข์ยากและประวัติความเป็นมาของปันหบปลดปล่อยน้ำบากโดยย่อโดยให้ฮู้ว่าเมืองน้ำบากนี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์บ้านหบน้ำบากประชาชนบรรดาเผ่ามีมูลเสื้อต่อสู้พิราบทหารมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั่วเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 1,700 กิโลตารางเมตรห่างจากเทศบาลแขวง120กิโลเมตรประกอบมี9กลุ่มบ้านและมี10บ้านเทศบาลมี86บ้านมี 14,500 กับ4ครอบครัวพลเมืองทั้งหมด 84,876 คนเป็นหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากะมุกวมเกือบ50ส่วนห้อยเผ่าลาวเกือบ23ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวม27กัวส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่แม่นยึดถืออาชีพการผลิตกสิกรรมกว่ามา72กว่าส่วนห้อยบั้นหบน้ำบากแม่นบั้นหบขนาดใหญ่ที่ใช้กำลังถึง 9,000 คนและพาหนะที่จำเป็นจำนวนลงหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยพาหนะสงครามที่ทันสมัยลืนพวกเขาหลายเท่าด้วยการนำพาสลัดสงสัยของผักและเพื่อนห่วมสัตกรรมลาวเวียดนามก็ได้ตีราคาสภาพการในถูกด้านอย่างถูกต้องกำเนินจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสู่หบในที่สุดก็สามารถซี่นำด้านหบและจัดตั้งบ้านปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งบ้านหบปลดปล่อยน้ำบากสำเร็จด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาและหวนคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์สร้างจิตสำนึกในพนักงานราชการสมาชิกพรรคและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้จดจำจารึกและเอกอ้างความทะนงใจต่อไสยศาสนาภารกิจปฏิวัติศาสตร์ว่ารวมว่าสปอร์กระเมนไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากในระยะที่ผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากก็ได้เป็นเจ้าการนำพาสีนำในการจัดตั้งพิธีปฐกถาวันไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากครบรอบ40ปีอย่างเป็นกระบวนฟุดฟื้นพร้อมกันนั้นเมืองน้ำบากยังได้กำหนดผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นแม่นผู้หวดผู้เวียง
ผู้พาเฮาผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งโอกาสนี้พลเอกจันสมรจันยาลาศอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ได้โอ้ล้มประชาชนก็คืออำนาจการปกครองเมืองลำบากโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างอนุสถานบรรทบน้ำบากที่เป็นบรรทบที่ลือซื้อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อทั้งน้ำตาเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาทานแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมให้สืบต่อปกปักรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้สืบต่อสี่น้ำการสร้างอนุสถานอนุสรณ์สถานบรรทบน้ำบากให้สำเร็จติดพันกับการขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวหับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบหอบด้านขึ้นไปเรื่อยๆอ่อนจันแก้ววณิพรเป็นผู้เขียนข่าวนี้เว้าถึงท่านพลเอกจันสมรจันยราชอดีตรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางขอบใจน้ำอ่อนจันแก้ววณิพรเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปถึงอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงตำรวจลาวได้ส่งตัวกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์สัญชาติไทยนี่300กว่าคนคืนให้ทางการไทยไปดำเนินคดีวันที่21พฤษภานี้อยู่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจโดยการประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบตัวผู้ถูกหาส่อโกงหลอกลวงทั้งโทรคมหรือว่าทางออนไลน์ซึ่งเป็นสัญชาติไทยจำนวน307คนเป็นหญิงนี่170คนผู้ใดให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยฝ่ายลาวต่างนาก็เป็นพันเอกท้องเวียงไสยจันทร์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและฝ่ายไทยก็นำโดยพันเอกกิตสดากรกินเกศรห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมือง4ของประเทศไทยซึ่งมีคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมนำผู้ถูกหาสัญชาติไทยทั้งหมดนี้แม้นถูกกักตัวในวันที่11และ12พฤษภาคมนี่แหละคือวันที่11พฤษภาคมกักตัวอยู่นครหลวงวิจันทร์ซึ่งได้พบเห็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตอบสัตเว็บพนันออนไลน์สามารถกักตัวคนไทยได้251คนเป็นหญิง142คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก155หน่วยจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23จอเคสความจำของคอม9เคสโทรศัพท์มือถือ419หน่วยต่อมาวันที่12พฤษภาอยู่สถานบอนผักเสาแห่งหนึ่งในนครหลวงจันทร์ก็จับได้ถึงอีก56คนเป็นหญิง28คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบสัตว์เว็บพนันทางออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่256จอโทรศัพท์มือถือ56หน่วยซึ่งการกระทำของพวกเกี่ยวนั้นแม่นผิดต่อระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแม่นผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในฐานะลีนการพนันที่ต้องห้ามนี่อันนี้ก็เป็นตำรวจลาวของพวกเขานี่แหละก็ได้ส่งตัวของกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์สัญชาติไทยนี่300กับ7คนคืนให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศไทยพวกเขาต้องมีสติเด้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มแก๊งหลอกลวงประเภทต่างๆเห็นว่ามีหลายพวกเขาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้เพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มหลอกลวงเว้าง่ายๆก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพแหละท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วจะมีความอันตรายถึงพวกเขาเสียทรัพย์สินเงินคำทรัพย์สินหามาทั้งชีวิตกระทึกพวกมันเอาไปจนหมดอันนี้พวกเขาต้องมีสติเห็นปรากฏการณ์อยู่บนใดที่น่าสงสัยก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปควบคุมปราบปรามให้ทันกับเวลาอีกข่าวนึงข่าวนี้แม่นเมืองศรีโคตบองเพิ่นก็ได้สรุปเรื่องงานคุ้มครองภัยพิบัติปี2025และเล็งเปิดกองทุนรับมือปี2026วันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเปิ้นก็ได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติขันเมืองประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญมีไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีโคตบองทั้งเป็นประธานคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองท่านสารพิษศูนย์วรวงศ์หัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดวงจันทร์จันเจืองหัวหน้าห้องการแห่งงานสวัสดิการสังคมเมืองศรีโคตบองเพิ่นได้รายงานบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมานี้ทั่วเมืองแมนบ่มีเหตุการณ์น้ำท่วมและลมพายุพัดที่ส่งผลเสียหายให้แห้งแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดนี่3ครั้งอยู่2บ้านคือบ้านหนองบัวท้องเหนือ2ครั้งและบ้านเวียงคำ1ครั้งส่งผลกระทบต่อ3ครอบครัวเฮือนเสียหายห้อยส่วนห้อยจำนวน4หลังมูลค่าเสียหายเฉพาะบ้านหนองบัวท้องเหนือก็มีถึง800ล้านกีบดีที่บ่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและที่อยู่อาศัยเนื่องจากการก่อสร้างทางและห้องระบายน้ำเส้นทางเลขที่13เหนือได้สำเร็จเฮ็ดให้ห้องระบายน้ำได้ดีสำเร็จการออกข้อตกลงว่าด้วยกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองฉบับเลขที่338ทับคปม.สบปรับปรุงคณะกรรมการขันเมืองสร้างแผนตอบโต้ภัยพิบัติได้กวาดกาประตูน้ำทันสมัย3จุดติดตั้งจักสูบน้ำ7จุดจัดตั้งโครงการต้านเชือนยาว12กิโลเมตรและ9กิโลเมตรพร้อมทั้งขุดลอกและอนามัยห้องระบายน้ำหลายเส้นรวมทั้งรวมหลายเส้นทางว่าซะเพิ่นอนามัยของน้ำในหลายเส้นทางรวมความยาวหลายพันเมตรเฉพาะภัยพิบัติในต้นปี2026นี้ได้มีการลงพื้นที่ควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาในเขตป่าสงวนผู้พนัง3จุดเนื้อที่เสียหาย80กว่าเฮกตาร์โดยบ่มีเฮือนสารประชาชนได้รับผลกระทบสำหรับการกำหนดทิศทางแผนการในปี2026นี้เมืองศรีโคตบองจะเล็งใส่เพิ่มทวีการป้องกันการควบคุมและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติให้มีความเข้มแข็งหันการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นระบบและเป็นเอกภาพกันในแต่ละขั้นเร่งดำเนินการขออนุมัติกาประทับเพื่อเปิดบัญชีกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติอยู่คลังเงินประจำเมืองและธนาคารให้สำเร็จในไวๆนี้หลังจากที่ยังค้างคาในหยาดผ่านมาสุ่มใส่ฝ่อระวังเขตเสียงเซนบ้านเรียบตามแคมป์แม่น้ำคลอง19บ้านเขตเสียงน้ำท่วม7บ้านและเขตเสียงอัคคีภัยไฟแม่ป่าพร้อมทั้งยกระดับทักษะความรู้จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโฆษณาเฉพาะขันบ้านเติมอีกนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นได้จัดตั้งกองประชุมสรุปเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติปี2025ผ่านมาและเล็งเปิดกองทุนรับมือภัยพิบัติปี2026เติมอีกจะมีข่าวหนึ่งจากนั้นจึงค่อยมาฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการ
คราวนี้เหมือนเว้าถึงเพิ่นได้มีการปรึกษาหรือการป้องกันและควบคุมสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายวันที่19พฤษภานี้องค์การสาธารณสุขเมืองอุทุมพรแขวงสนเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียงงานป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกนั่นแหละโดยการเข้าร่วมของท่านโพไซอินทวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองอุทุมพรโอกาสเข้าร่วมนี้ท่านโพไซอินทวงศ์สามีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมว่าระยะนี้นี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนพวกเขาทุกภาคส่วนต้องมีการวางแผนกะเกียมอย่างแดเพื่อสกัดกั้นควบคุมบ่ให้พยาธิไข้ยุงลายมีการแพร่ระบาดและบ่หุนแฮงคือกับในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการทางด้านดร.นางคำป่อนศรีสมบัติห้องหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองเปิดรายงานว่าอยู่เมืองอุทุมพรนี่พบผู้เป็นไข้ยุงลายแล้ว9คนจากนั้นจากการสำรวจแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายตามภาชนะพบหลายกมูกระแมนอยู่ในหายน้ำอ่างสีมังฟุยเซน้ำติดรถเก่าและอื่นสำหรับมาตรการในการควบคุมการระบาดแมนจะเน้นใส่การปฏิบัติหาปอกาเกี่ยมพ่นยาถ้าหากมีความจำเป็นสำหรับยุทธศาสตร์และการป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกอยู่เมืองอุทุมพรในปีนี้แมนจะเล็งใส่หกหนาเวียกเป็นต้นเฝ้าระวังและการตอบโต้การระบาดของพยาธิไข้ยุงลายการปลุกระดมซุ่มซนและการโฆษณาสุขศึกษาการควบคุมพาหะนำเสื้อและทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายการคุ้มครองกรณีการวิจัยวิเคราะห์พยาธิและการประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานป้องกันสกัดกั้นควบคุมแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายฮะข่าวจากบุญสู่พรหมเทพอยู่เพื่อและทางเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเพิ่นส่งมาให้บ่ว่าแต่อยู่สวรรณเขตแหละบ่อนอื่นๆก็ต้องเอาใจใส่เฝ้าระวังกะเกียมควบคุมต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝนนี้ให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเที่ยงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้เมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทำดีนั้นไผ่บ่เห็นกระตามสั่งบาดบ่ทำเสือนั้นไผ่สิยองกะจะทำสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ FM 103.7 MHz อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าเนาะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ผู้ใดมุ่งหน้าสู่หน้าที่เวียกงานมื้อนี้เนาะก็ขอให้ประธานนั้นเดินทางอย่างสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปถึงจุดที่หมายขึ้นรถลงเหือขึ้นเหนือลงใต้ก็ตามเนาะเดินทางที่นครเมืองจันทน์มงตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ห่างหากะเกี่ยมสู่หน้าที่แบกงานแล้วเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษากะตามเนาะทุกอาชีพยังดำเนินไปปกติในมื้อรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้หลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้พักผ่อนแล้วท่านผู้ฟังแต่วันระยะนี้บุกเบือนสู่โซนให้หน้าที่แบกงานประสบผลสำเร็จแข่งขันกับเวลาบรรดาท่านฟังรายการกบเฮาที่ FM 103.7 MHzหวังว่ามื้อนี้ผลของการหาฟังคงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะมื้อนี้แดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องผ่านพาอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันรักษาสุขภาพทางกายเดอยากให้ทุกท่านนั้นมีทางกายที่แข็งแรงอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าทางกายแข็งแรงแล้วอยู่ทางในการประกอบอาชีพสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาต้องย้ำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์ทางซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีน้ำดื่มแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญหอมโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์บ้านเวียงเจริญเดินมีรายการขี่เข้าไปหอมก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆอยู่เบื้องซ้ายมือเป็นดอกเห็ดดอกมีรายการสังเกตง่ายๆเนาะนั่นคือสถานที่ที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายเข้าไปแวะเบิ่งแวะสมหรือว่าผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์เพิ่นก็จำหน่ายเช่นเดียวกันราคาก็บ่แพงสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สมใจทานซ้ายไว้กังคนจนถึงผู้อายุสูงเนาะอยากได้ซากาเฟไว้ดื่มในตอนเช้าให้สดชื่นแจ่มใสได้ทางสุขภาพดีไปพร้อมขอแนะนำเลยกาเฟเห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเฮานี่ท่านผู้ฟังจะมีสารพิษหน่อยหลายแตกต่างกันไปตามแต่เฮาได้รับในแต่ละมื้อนั่นแหละถ้าว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้แล้วมันจะออกไปคือแนวไหนต้องมีสิ่งช่วยแหละดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายมีอาการสิ่งตกข้างหรือว่าสารตกข้างในห่างกายนี่เขาอาจจะได้รับจากมลพิษเดจากอาหารการอยู่การกินยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมงไม้เบาสารกันบูดต่างๆที่ว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารดังนั้นห่างกายของคนเฮานี่รับสารพิษทุกมื้อแต่ว่าการขับไล่สารพิษออกจากห่างกายนี่บางคนนี่บ่เฮ็ดเลยบ่ปฏิบัติเลยแบบบ่เอาหัวใส่ใจซาเลยเนาะปราบปล่อย

ธรรมชาติมันอาจจะก่อให้เกิดพยาธิในห่างกายก็เป็นได้เนาะพยาธิที่ให้แห้งกระแมนมาแห้งท่านผู้ฟังดังนั้นซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีช่วยปรับความสมดุลให้แก่ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายป้องกันพยาธิมาแห้งผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นประดงภูมิแพ้ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อและยังเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่บเนาะเป็นผู้อายุสูงแบบนี้มีอาการนอนยากกลางคืนเป็นหลับๆตื่นๆแบบนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทรมานที่สุดเนาะถ้าว่าผู้ใดพบพ่อผู้ใดที่มีอาการแบบนี้อย่าลืมซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีดื่มในตอนเช้าเท่านั้นจะได้สุขภาพดีสำหรับผู้ใดอยากได้สินค้าของพวกเราเนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-4709 021-412-977และอย่าต้นของทางรายการเนาะฝากต้นเสียงเพลงก่อน

จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สำหรับมิลการท่านใดที่อยู่ในวัยกลางคนวัยกำลังออกแรงงานทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพเลยเนาะต้องได้ขนขวายสั่งรายรับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่นั้นให้นับมื้อนับปีขึ้นจากความทุกข์ยากก้าวไปถึงกุมอยู่กุมกินกลายเป็นคนหังมีดีได้ในอนาคตนั่นคือเป้าหมายของทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันแต่อันที่เคียงคู่กันนั้นต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงท่านผู้ฟังจึงอยู่ทางในการประกอบอาชีพอยู่ทางในการสร้างรายรับเข้าครอบครัวถ้าว่าร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียเด้เวียกงานกะจะบ่ประสบผลสำเร็จจิตใจกะท้อถอยไปได้ท่านผู้ฟังดังนั้นมันควบคู่กันไปถ้าว่าอยากให้เวียกงานเดินแมนแลนสะดวกหรือว่าอยากให้ตนเองนั้นประสบผลสำเร็จในอนาคตข้างหน้าการรักษาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอันดับทำอิดเลยดังนั้นการเฮ็ดให้ตนเองนั้นแข็งแรงยังจุกเจ้าห่าวหันอยู่ตลอดเวลาต้องดื่มซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีแล้วแหละหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเฮ็ดเหมือนปีไว้ให้มีรายการได้สอบถามเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้พญาติพญาวเข้าสู่ห่างกายกันหลายทุกเพศทุกวัยนี่เป็นพญาติหลายเด้โดยที่ว่าบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดแต่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่พวกเขาสามารถป้องกันได้ก็แม่นการเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆป้องกันตั้งแต่หัวทีนี่แหละบ่ให้มันเกิดซะถ้าว่ามันเกิดมาแล้วมันยุ่งยากท่านผู้ฟังเสียเงินเสียคำในการปิ้นปัวเสียเวลาไปสิ่งให้แหงกับแมนเสียชีวิตอินทรีย์ภายหน้าเสียดายหน้าเป็นห่วงที่สุดเลยพวกเขาอยากให้บรรดาทานนั้นเปิดใจลองใส่ลองดื่มผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเบิ่งเนาะอาจจะลองเพียงแต่1ซองก่อน2ซองก่อนก็ได้เนาะถ้าว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นแล้วได้กลับมาซื้อซ้ำก็ได้ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเขาจำหน่ายนี่ตลอดเลยก็คือสถานที่จำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเมืองจันทน์สถานที่ที่2นี่ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทน์เนาะแล้วก็มีตามห้างมินิมาร์ททั่วไปได้ตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมพวกเขาเน้นกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัยทุกบ้านทุกแขวงเลยบางคนมาโอ้อยู่เขตทางไก่ได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ไปไว้ดื่มแต่บ่มีดังนั้นพวกเขาก็เลยว่าปัจจุบันนี้มีขนส่งแล้วท่านผู้ฟังเพียงแต่โทรสอบถามรายละเอียดมาเนาะอยากได้ตัวใดสินค้าตัวใดผลิตภัณฑ์ตัวใดแบบนี้ให้พวกเขาจัดส่งให้กันยินดีเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่โทรสอบถาม020-5570-4709 021-412-977มาคันบรรยากาศอีกก่อนหลายคนคงถ่าติดตามหาฟังเสียงเพลงในปัจจุบัน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: าเฟ่สมุนไพรลดหนักหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาเฟ่ลดหนักหนักกาเฟ่ลดขั้วปวดมีบ่อก็เลยได้คนขั้วแล้วมาเฮ็ดกาเฟ่ลดหนักหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหัดต่างๆถ้ากินกาเฟ่ดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาเฟ่ดีแล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาเฟ่สมุนไพรบำรุงสายตากาเฟ่ดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการทำผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาเฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
2: คำนี้ทำใจสุขภาพด้วยการดื่มกาเฟเฮ็ดมื้อปีของซุ้มซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตะพักตุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับชับไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532 4492 0205574709
0: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามิน A หรือว่าวิตามิน R นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามิน A นี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามิน A นี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นขั้วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาซอกวิตามิน A อยู่ในพืชหม่างใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะเราจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาเฟ่ก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาเฟ่ผู้ที่กินกาเฟ่แล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: ทักทายเมลกาและท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะเป็นระยะใดๆก็ดีเนาะพวกเรายังอยู่น้ำกันเป็นประจำท่านผู้ฟังที่ FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการในปัจจุบันอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้เป็นประจำท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆสำหรับผู้ใดที่หากก็เปิดวิทยุหาฟังในปัจจุบันเนาะเบื้องต้นอาจจะบ่ฮู้จักว่ารายการนี้เว้าเกี่ยวกับหยังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหยังอย่าลืมรายการนี้รายการสุขภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีแท้ๆเนาะเข้ากับเป้าหมายเข้ากับรายการของเฮาเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโชคลาภอันประเสริฐท่านผู้ฟังคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผลิตภัณฑ์ใดที่ดื่มแล้วเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเฮาต้องเลือกไปไว้ดื่มได้บ่ดื่มเฉพาะแต่เฮาเองท่านผู้ฟังถ้าว่าหากผู้ใดแนะนำให้ผู้นั้นดื่มจะเป็นญาติพี่น้องบ่เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานดื่มได้เช่นเดียวกันซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีเนาะถ้าว่าเป็นซาเฮ็ดหมื่นปีเด้ดื่มได้ในตอนเช้าหรือว่าตอนแรงก็ได้ตามความต้องการของเมลการกาเฟ่เห็ดมนปีดื่มตอนเช้าท่านผู้ฟังมื้อละ1ซองเท่านั้นท่านก็จะมีสุขภาพดีสำหรับกาเฟ่เห็ดมนปีมีทั้งสเนทีมีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดมนปีบวกโสมเด้อผู้ใดอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ได้ยินแต่การประชาสัมพันธ์เท่านั้นเนาะจะซื้ออยู่สายดีก็ซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าโทรมาให้พวกเราจัดส่งสินค้าไปถึงบ้านถึงเฮือนมีรายการก็ได้เนาะเพียงแต่ติดต่อพัวพันที่020-5570-4709 021-412-977ส่วนว่าสถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายเป็นสถานที่ใหญ่และกาทั้งผลิตจำหน่ายพร้อมตั้งอยู่บ้านแวงเจริญเมืองเซซิธานครหลวงเมืองจันทร์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทร์ผู้ใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยานอยากมาขายเพิ่นกระหับซื้อเซนเดียวกันเด้อคือห้านแสงจันดารา021-412-977ขอขอบใจมิตรรายการหลายๆที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะเฮาฟังรายการนี้ถูกมือท่านผู้ฟังดังนั้น30นาทีนี้ของมวลข่าวสารสาระบันเทิงหวังว่าคงจะเต็มอิ่มติดต่อสอบถามกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ020-5570-4709ขอขอบใจมิตรรายการหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์หาฟังได้ 6:30 ถึง 7:00 มื้อนี้ขอให้มีรายการนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใช้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: เพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกทุกทานเช่นเก่าเช่นเคย30นาที567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตัวอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังจากทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .lบนได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงนะท่านผู้ฟังหากผู้ใดอยากเห็นไลฟ์สดในปัจจุบันนี้ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางไลฟ์สดลาวในNational Radioเพจ Facebook เนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะเห็นบรรยากาศอยู่ในห้องส่งคือจังสิเลยเนาะเดชอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการให้มิตรรายการได้รับฟังในมื้อนี้พวกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้กะแมนมื้อวันพุธตอนเช้าเนาะตอนเช้าของมื้อวันพุธเนาะตอนเช้าของมื้อวันพุธก็เป็นกลางอาทิตย์แล้วเนาะกลางอาทิตย์ทิศนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายเด้ของเดือนพฤษภาเนาะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภานั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าวันเวลานาทีนี่บ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังเนาะอีบ่พอเท่าใดเดือนอีบ่พอเท่าใดมื้อก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วเป็นเดือนมิถุนาเป็นเดือน6ถือว่าเป็นกลางปีแล้วได้เนี่ยเป็นกลางปีแล้วบ่เฮ็ดหันใจบ่ทั่วท้องฮอดกลางปีแล้วเด้ปี2026ฮอดกลางปีแล้วก็ยังอีก6เดือนก็แสดงให้เห็นถึงว่าอีก6เดือนก็จะเมื่อปี2026ปี2027ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ฉะนั้นวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังไปทบทวนเบิ่งว่าในตลอดระยะ6เดือนต้นปีนี้พวกเขาเฮ็ดหยังได้แน่อันใดแน่ประสบผลสำเร็จอันใดแน่ที่ยังค้างคาอันใดแน่ที่ยังคงค้างก็ให้สืบต่อเนาะแก้ไขอันใดที่มันสำเร็จไปแล้วก็ให้สืบต่อจะตั้งพันขยายให้มันมีมากผลหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะวันเวลานาทีบ่คงค่อยท่าไปพบพ่อก็มีรายการในตอนเช้าก็มีสภาพอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ถือว่าเย็นสบายเช้านะท่านผู้ฟังเย็นสบายเช้านะก็ถือว่าบ่ฮ้อนหลายระยะนี้ก็เป็นยามฝนแน่เนาะระยะนี้ก็เป็นยามฝนก็มีฝนตกมาตลอดดอกอยู่นครหลวงจันทน์ก็คือกับอยู่หลายๆแขวงในขอบเขตตัวประเทศเนาะก็มีฝนตกมาตลอดฉะนั้นสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่เบิดฮ้อนเบิดเย็นเบิดฝนเบิดลมสินะสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปรับบ่ทันฉะนั้นเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าจะหลีกเลี่ยงจากการเกิดพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจนี่ก็เฮ็ดแนวใดออกกำลังกายแหละท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพเนาะสุขภาพเป็นของสิ่งของที่บ่สามารถซื้อได้มีแต่เฮารักษาสุขภาพเท่านั้นจะเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหยังก็สบายสะดวกสบายดอกท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะคันว่าสุขภาพแข็งแรงละหาเงินหาคำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโอ้สบายไปใส่ก็สบายบ่คงบ่ค้าใจหยังมีเงินเป็นตื้อเป็นโกดก็บ่สามารถมีความสุขได้ถ้าว่าบ่มีสุขภาพแข็งแรงฉันขอฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะรักษาสุขภาพพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ตอนเช้าก็มีข่าวมาตอนมาฝากมาเว้ามาว่ามาโอ้มาลุ้มให้มีรายการได้รับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมาเริ่มต้นทําอิฐเด้เริ่มต้นทําอิฐของรายการข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์เนาะเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานรอบเวียนที่3เนาะรอบเวียนที่3ในวันที่15พฤษภาคมนี้กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการ4นําระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานรอบเวียนที่3ก็ได้ไขขึ้นยุงแฮมสุภัตตานครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะซีนำการเป็นประธานของลาวและมีการของพร้อมอย่างพร้อมเพียงของคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการนะองค์การจัดตั้งมหาชนนี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงโดยเฉพาะแขวงหลวงพระบางบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการนี่เข้าร่วมเนาะโอกาสดังกล่าวในทานทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยทานได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3เนาะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยาท้ายปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะนี่ได้ยกให้เห็นถึงบรรดาเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนดังกล่าวก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพเนาะจัดกองประชุมดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศบ่นี่คันคณะทางการจากประเทศรัฐภาคีที่ก็รวมหลายกว่า900คนเนาะพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนนี่ก็คือบรรดาอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมของทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทและก็หน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแน่ใจเพื่อให้การก้าเกี่ยงความประสมสามารถรับประกันความพร้อมทุกๆด้านและก็รับประกันผลได้ผลสำเร็จในการจัดกองประสมทบทวนอย่างจบงามกองประสมดังกล่าวก็ยังเรียกก็ยังได้รับฟังเนาะได้รับฟังความคืบหน้าของการก้าเกี่ยงเป็นเจ้าภาพของลาวของทานางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาและกับประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวซึ่งเพิ่นก็ได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์เนาะของการเป็นเจ้าภาพและการก้าเกี่ยงเป็นประธานกองประชุมดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะการก้าเกี่ยงเมื่อในกองประชุมการก้าเกี่ยงแผนดำเนินนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามอยู่ควยหลวงฮบางเนาะเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนนี่ได้เห็นได้ถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดโครงการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงเนาะโฆษณาศึกษาความเสี่ยงระเบิดพันแตกที่ตกข้างเนาะและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถูกโกงให้อยู่ลาวซึ่งว่าบรรดาผู้เข้าร่วมนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกลุ่มประชุมก็ได้ปรึกษาหรือกันอย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการซึ่งว่าลาวเฮานี้ได้ลงนามเนาะลาวเฮานี้ได้ลงนาม CCM นี้ในวันที่3ธันวาคม2008แล้วก็ได้ให้สัตยาบันเนาะให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9-12 พฤศจิกายน 2010เนาะกองประชุมกองประชุมนี่ก็ได้ทบทวนคืนเนาะสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานหรือว่า CCM แม้นจัดขึ้นทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการเจรจาแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลโดยสปอร์ตแมนของลาวนี่รวมกับบรรดาจัดตั้งองค์การจัดตั้งสากลเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวทําอิฐที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอเกี่ยวกับข่าวที่2เนาะเกี่ยวกับข่าวที่2นี่แม่นพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ําประปาและสุขอนามัยแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและกระทรวงสาธารณสุขในระยะ5ปีในวันที่22 พฤษภาคมเนาะขออภัย22 พฤษภาคม 2026ที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้มีพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ําประปาและก็สุขอนามัยแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเนาะจุดประสงค์รวมของโครงการนี้แม่นเพื่ออย่างเพื่อประกอบส่วนให้บรรดาเป้าหมายต่างๆนี่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเร่งใส่ประชาชนในกลุ่มบ้านใหญ่และกตัวเมืองน้อยให้เข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยแบบยั่งยืนและกระทรวงเสริมบทบาทยิ่งใหญ่ในชุมชนบนพื้นฐานความเสมอภาพและยุติธรรมต่อผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะแม่นยิงคนพิการให้สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้อย่างเท่าเทียมและก็สามารถทบทวนบทเรียนที่ดีไปพันขยายอยู่บนอื่นโครงการนี้ก็มีระยะการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่นับแต่งตั้งแต่ได้รับการอนุมัติบทบันทึกความเข้าใจจนถึงเดือนมังกร2018เนาะซึ่งว่าโครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและก็สุขอนามัยแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนระยะที่5จะตั้งปฏิบัติอยู่4พื้นที่ในนี้จะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่2พื้นที่และการขยายสายท่อแจกจ่ายน้ำประปา2พื้นที่เนาะอันที่1นี่ที่พื้นที่เทศบาลเมืองปากเงียบนครหลวงเวียงจันทน์เนาะจะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่ประชากรจะได้รับผลประโยชน์จำนวน3บ้านคือบ้านไฮบ้านสมสวัสดิ์และก็บ้านสมประเสริฐ913ครัวเรือนได้ตัวนี้913ครัวเรือนและ4768คนพื้นที่ที่2ในเทศบาลเมืองแมดแขวงเวียงจันทน์เนาะจะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ได้เนาะซึ่งประชากรจะได้รับผลประโยชน์จำนวน5บ้านก็คือบ้านแมดนาโพนี่นาปานน้ำห่วงและก็ศรีสวัสดิ์1,095ครอบครัวเนาะและก็4,650คนพื้นที่เทศบาลเมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นการขยายสายท่อแจกจ่ายน้ำประปาเนาะใน4บ้านคือด้านบ้านนาหม้อเมืองมื่นเมืองเพชรเมืองแพทย์เนาะแล้วก็พ้นแสนประชากรนะครับผลประโยชน์นี่แม่น1,605คนครัวเรือนเนาะและ9,308 87คนอันที่4นี่พื้นที่กลุ่มบ้านเมืองเก่าเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นการขยายสายท่อแจกน้ำประปาใน7บ้านก็คือบ้านท่าผู้ไซเมืองเก่าเวิร์นสานาเครือปากแก้งโนนสว่างแล้วก็ดอนกว่าเนาะดอนกว่าประชากรหรือประชาชนนะครับผลประโยชน์ 1,893 ครัวเรือนและกว่าเอา 10,200 คนอันนี้ก็เป็นการนำเสนอหัวข้อข่าวที่2เนาะเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU เนาะโครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยแบบยืนยงโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในระยะที่5กรมประชุมทาบทามเนาะข่าวที่3มาต่อที่ข่าวที่3กรมประชุมทาบทามคำเห็นต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศฉบับปรับปรุงสำหรับขั้นศูนย์กลางวันที่15พฤษภาคมข่าวนี้เกิดขึ้นนะอยู่ที่ศูนย์การร่วมมือสากลและการฝึกอบรม ICTC นครหลวงเวียงจันทน์ในวันราคานี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดกองประชุมทาบทามคำเห็นต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าเนาะสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับขั้นศูนย์กลางภายใต้การเป็นประธานของท่านพงษ์สวัสดิ์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีบรรดาผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การว่องพางศูนย์กลางและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงอย่างพร้อมเพียงของประชุมท่านรองรัฐมนตรีท่านพงษ์สวัสดิ์ศรีสุราษฎร์ก็ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกองประชุมโดยท่านนายกเห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและก็ความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้แมนเพื่อทาบทามคำเห็นของคะแนนการเกี่ยวข้องโยขันศูนย์กลางต่อห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศสภาปรับปรุงเนาะภายหลังที่ได้สำเร็จการทาบทามคำเห็นจากคะแนนการเกี่ยวข้องโยขันท้องถิ่นในขอบเขตตัวประเทศแล้วในระยะเดือนเมษาหาดึกกลางเดือนพฤษภาผ่านมาจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้กันนี้ใส่สั่งรวมเอาบรรดาคำคิดคำเห็นของคะแนนการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางเพื่อนำไปปรับปรุงห้างดำรัดสภาปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดำรัดสภาปรับปรุงนี้จะเปลี่ยนแทนดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักข่าวสำนักงานการทูตต่างประเทศและก็องค์การจัดตั้งสากลอยู่แล้วที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนื่องจากว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดสภาปัจจุบันเห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทางอยู่ศูนย์การในท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของคณะการอื่นๆซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่ควบเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัดสภาปดังกล่าวเพื่อให้มีในอาจจะแจ้งให้กลุ่มครบถ้วนและก็สามารถจะตั้งปฏิบัติได้รับประกันความสอดคล้องของกฎหมายของลาวและกับกฎหมายสากลรวมศูนย์และก็มีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้ในขอบเขตตัวประเทศในใส่ส่งเสริมเลขเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างลาวและต่างประเทศให้ในมือกว้างขวางขึ้นเนาะให้ในมือกว้างขวางขึ้นกองประชุมในครั้งนี้คณะผู้ชอบก็ได้นำเสนอห้างนำรัฐสภาปรับปรุงบรรดาผู้ข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนอื่นๆเนาะให้มีความถูกต้องจะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนและก็สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเนาะเรียกว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเนาะเวียกงานสื่อมวลชนก็แน่นอนละสื่อมวลชนก็เป็นปากกระบอกเสียงให้แก่พรรคแก่รัฐในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละนี้เนี่ยเพื่อเป็นขั้วต่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและภาคและประชาชนเนาะครับเอาความคิดความเห็นของประชาชนนำเสนอต่อขั้นศูนย์กลางต่อขั้นเทิงนำเอาความคิดความเห็นของขั้นเทิงลงไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางนโยบายต่างๆในแต่ละระยะเนาะเพื่อว่าให้ประกอบส่วนสำคัญสื่อมวลชนนี่ก็เป็นกระบอกเสียงก็เป็นปลายแหลมเราเคยได้อารมณ์ได้ว่าผ่านมาเรายังอีกบ่พอเท่าใดเดือนข้างหน้านี่ก็จะเป็นกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศนอกครั้งที่1นะก็จะเป็นการเปิดกว้างแล้วก็ยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนของพวกเขาให้มันสูงเด่นขึ้นเติมอีกบางองค์กรบางแขนงการก็ยังบ่ฮู้ถึงพลังบทบาทของสื่อมวลชนว่าเป็นเท่าใดภาคส่วนสำนักข่าวสำนักงานองค์การมีอันใดแน่ว่าซั่นซะเป็นสื่อของรัฐเนาะมี5สื่อหลักมีอันใดแน่ประกอบมีวิทยุนี่โทรภาพหนังสือพิมพ์ประชาชนสำนักข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ซึ่งว่าใน5สื่อหลักนี้ก็เป็นขึ้นกับคณะโฆษณาของศูนย์กลางพรรคโดยตรงเลยเนาะมีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่กระเด็ดอารมณ์ไปว่าแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐ ตลอดทุกระยะนั่นทุกระยะในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆให้ประชาชนทําความเข้าใจและก็ปฏิบัติตามเนาะเฮ็ดให้ประกอบส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจนี่มีการขยายตัวเฮาฮู้ทิศทางฮู้แผนการและแน่นอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต้องไปในทางก้าวที่มันตั้งหน้าว่าท่านซะมาต่อที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมวางแผนปลูกต้นไม้ให้ได้50,000กว่าเฮกตาร์หรือว่า50,000เฮกตาร์เนาะเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในโอกาสเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันที่1มิถุนายนนี่1980ได้1980ซึ่งตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันเด็กน้อยสากลเนาะตรงกับวันเด็กในวันที่5 25พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ตั้งหน้าให้กับน้ำพักรัฐก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมออกแถลงข่าวเรียกร้องให้ทั่วสังคมเนาะเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้พร้อมทั้งห่วงแห่งห่วงใจกันปกป้องรักษาฟื้นฟูป่าตามทิศสีเขียวยนยงคำโอวาทของประธานไกรสอนพระวิหารที่เห็นว่าป่าไม้คือคำเขียวของชาติเนาะป่าไม้คือคำเขียวของชาติเพื่อพันกระใหญ่กฎหมายว่าด้วยป่าไม้คำสั่งต่างๆของนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการสำหรับเลขที่2070/กศลงวันที่19พฤษภาคมโดยสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในขอบเขตตัวประเทศเพื่อจะตั้งขบวนการปลูกต้นไม้โดยมีแผนเก็บแกนพันไม้ให้ได้หลายกว่า 121,000 กิโลเนาะและก้าเบี้ยไม้ให้ได้หลายกว่า 25.1 ล้านกว่าเบี้ยเนาะปลูกให้ได้ 50,000 กว่าเฮกตาร์ได้สำหรับวันที่1มิถุนายนปี2026นี้จะมีการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในขอบเขตตัวประเทศในเนื้อที่หลายกว่า 7,300 กว่าเฮกตาร์นะโดยจะนำไส้เบี้ยไม้ทั้งหมดนี่แม่น 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์กสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงวิ่งจันทร์ก็ได้ร่วมกับแผนกการต่างๆจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์เนาะนำไส้เบี้ยไม้หลายกว่า 80,000 เบี้ยซึ่งมีพันไม้มีขานี่ไม่ดูไม่แต้ขาไม่ยางไม่แคนไม่วิกไม่ซักแล้วก็ไม่กระถิ่นเทพาเนาะกระถิ่นเทพาเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้วันที่1มิถุนายนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเรียกร้องมายังปวงชนลาวจงเสื้อสู้สติและก็ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้ทดแทนฟื้นฟูป่าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้พักอาศัยป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และก็ยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะหมุนเวียนมาประจบครบรอบอีกในวาระหนึ่งถือว่าเป็น46ปี46ปีฉะนั้นการสร้างขบวนการแน่นอนและเมื่อนั้นก็จะตั้งปฏิบัติทั่วขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันว่าซั่นซะบางเขตบางแขวงก็จัดก่อนฉะนั้นการปลูกไม้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดจัดสรรพื้นที่ในการปลูกอย่างขักแน่แล้วในขอบเขตตัวประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นแขวงบ่ว่าจะเป็นเมืองฉะนั้นเคียงคู่กับการปลูกนี่ก็จะสู้ว่าปลูกซื่อๆและท่านผู้ฟังปลูกแล้วก็ต้องมีการติดตามกวดกาคุ้มครองนำไส้ให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นรูปการให้มันเป็นรูปธรรมแท้ๆติดตามการอัตราลดเหลือของป่าไม้เห็นอัตราลดเหลือประมาณเท่าใดเหลือเท่าใดปีนี้ปลูกจักเบี้ยอัตราการลดเหลือแม่นปลูกเท่าใดมันเหลือจากต้นมีการทดแทนคำมันตายเนี่ยจะเห็นแนวไหนมีการคุ้มครองปกป้องรักษาจบเจือเนี่ยเมื่อเห็นปลูกแล้วเราปัดก้นหนีอันนั้นโบเอาเนาะตัวนั้นเนาะปลูกแล้วก็ต้องรับผิดชอบเพิ่นมอบให้คุ้มครองภาคส่วนใดคงเขตใดเขตใดใกล้เขตใดไกลเขตรับผิดชอบของตัวเองแม่นอันไหนต้องคุ้มครองให้เป็นระเบียบเนาะเคียงคู่กับนั้นเคียงคู่กับการคุ้มครองในการปกป้องรักษาป่าไม้นั่นอีกตามที่พรรคและรัฐบาลเพิ่นได้กำหนดเอาไว้ว่าจะสร้างเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้เนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้นี่ 70% หรือว่า70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศว่าซั่นซะให้ป่าไม้ปกคลุม70ส่วนห้อยฉะนั้นเห็นเอาได้พวกเราจะได้คาดหมายดังกล่าวนี่การตัดไม้ทำลายป่าทางการต่างป่าเห็นให้ก็ต้องลดลงเนาะครับควรมีขอบเขตมีข้อกำหนดจางจบเจือการจุดไม้ทำลายป่ายังเป็นปัญหาสำคัญเห็นให้เกิดไฟไหม้ลามป่าถึงว่าเกิดขึ้นทุกปีในปัจจุบันนี้เนาะสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการอย่างต่างๆสมทบกันเฮ็ดให้มันเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาสร้างผลกระทบให้แก่กันลงชีวิตสัตว์สาว่าสิ่งชีวะอนาพันธ์ถูกดับสูญเบิดฉะนั้นเฮ็ดจังได๋คนประชาชนคนเป็นเจ้าการจะสู้ให้แต่ภาครัฐ ฝ่ายเดียวคุ้มครองรักษากับบ่ได้ประชาชนก็ต้องเป็นเจ้าการช่วยกันอันนี้มันเป็นของวงคณะญาณแห่งชาติทุกคนมีสิทธิ์ในการปกป้องรักษาป่าไม้เนาะเอาขอฝากไว้สำนั้นมาสืบต่อที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานปรับปรุงคุณภาพและก็ขยายโอกาสเข้าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะอยู่ในลาวมันก็ได้มีการเปิดการฝึกอบรมครูฝึกนะสำหรับการเฮ็ดเวียกศึกษาอยู่ภายในเนาะครั้งที่7เพื่อเน้นใส่สร้างการสอนห้องควบความเสมอภาพยิงซ้ายนี่บรรดาบรรทัดฐานทางสังคมและก็การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความพิการในวันที่25พฤษภาคมที่สโมสรวิทยาลัยครูหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของทานนางนวลจันทร์ทิพวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทามีผู้ต่างหน้าจากวิทยาลัยครูหลวงน้ำทาจากกลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจากแผนกการศึกษาธิการและกีฬาคณะหลวงน้ำทาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้ทานนางนวลจันทร์ทิพวงศ์ก็ได้กล่าวว่าครูแม่นหัวใจเนาะแม่นระบบการศึกษาและก็เป็นผู้สร้างคนรุ่นต่อไปเนาะฉะนั้นการสนองงบประมาณให้แก่การสร้างทักษะครูสอนนี่แม่นการลงทุนของอนาคตของลาวของชาติเด้นี่การพัฒนาชีวิตอาชีพครูแบบตัวเนืองแม่นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและก็การสนับสนุนครูให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดผ่านระบบการสนับสนุนผ่านผู้เฮ็ดเวียกการศึกษานิเทศอยู่ภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียแม่นสิ่งที่สำคัญเพื่อรับประกันว่าครูจะได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการที่เป็นประโยชน์ให้แก่การสอนอย่างเป็นปกติเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการตัวจริงภายในห้องเรียนทั่วประเทศโดยระบบผู้เฮ็ดเวียกศึกษานิเทศในได้ถูกนำเสนอในปี2023เนาะเพื่อให้การสนับสนุนครูสั้นประถมในห้องเรียนโดยเฉพาะเขตทางไกลโซกลีกได้โอกาสและก็อื่นๆเนาะอันนี้ก็มีในเบื้องต้นนี้ก็ได้ระบบดังกล่าวนี่ก็ได้ปฏิบัติใน30ทืน30เมืองเป้าหมายและก็7แขวงที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานคือพงศาลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วหัวพันเสียงควงคำมวลสวรรณเขตและอื่นๆอ้าวอันนี้ก็เป็นการให้ทืนของรัฐบาลออสเตรเลียนะสร้างความเข้มแข็งด้านการช่วยเหลือการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแบบเรียนร่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นท่านผู้ฟังไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นเดชอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นนี้เริ่มต้นของรายการเป็นระยะท้ายๆเนาะระยะท้ายเดชอรุณจะนำเสนอข่าวท้องถิ่นไปทั้งแขวงหลวงพระบางก่อนเริ่มต้นเนาะวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สหพันธ์แม่หญิงแขวงหลวงพระบางก็ได้จัดพิธีมอบหับไปยั่งยืนสำเร็จการฝึกอบรมการคุ้มครองกรณีเกี่ยวกับการปกป้องเด็กให้คู่มือภาครัฐแขวงโดยการเป็นประธานของท่านศรีจันทร์ไซยาซิดหัวหน้าโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการใส่ความมุนแหงเด็กประจำแขวงหลวงพระบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงรายละเอียดนะครับแขวงหลวงพระบางรายงาน
2: ตลอดระยะการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมได้เห็นหูจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการนโยบายปกป้องเด็กขององค์การช่วยเหลือเด็กพื้นฐานการปกป้องการบริหารจัดการกรณีการปกป้องเด็กการสื่อสารกับเด็กที่ประสบปัญหาการให้ความช่วยเหลือสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายการให้ความช่วยเหลือแบบหีบด่วนการกำหนดตัวตนและการลงทะเบียนข้อมูลของเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือการประเมินการวางแผนกรณีการจัดตั้งปฏิบัติติดตามทบทวนและการปิดบัญชีกรณีเมื่อสำเร็จการช่วยเหลือ
1: ออกจากขวัญพระบางนับขึ้นไปทางอุดมไซเนาะไปทางภาคเหนือเติมอีกเนาะในระหว่างวันที่25 26พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนกรมสการทหารเขต2แห่งของเวียดนามนำพาโดยพลจตวาเหงียนหงทายหัวหน้าการเมืองหัวหน้าคณะซีน้ํา515ทหารเขต2ได้เดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซรายละเอียดนะคะแขวงอุดมไซมีรายงาน
3: การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมคำนับการนำของแขวงอุดมไซโดยแมนทานคำดีวงล้อมห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับเพื่อรายงานจุดประสงค์โดยรวมในการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกของตนโดยเฉพาะแม่นการพัวพันประสานงานกับกองเลขาคณะปฏิบัติงานพิเศษของแขวงอุดมไซในการหับอัฐิของนายและพลทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่6แขวงภาคเหนือของลาวเว้าล้อมว่าเฉพาะก็คืออยู่ภายในแขวงอุดมไซกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของตน จากนั้นคณะผู้แทนกองบัญชาการทหารเขต2เวียดนามพร้อมด้วยการนำแขวงได้พร้อมกันเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์ความน้ำใจสามัคคีสู่ฮบลาวเวียดนามเพื่อแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพต่อผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้ออย่างพิลาอาจหารเข้าในภารกิจต่อสู่กูซาดเพื่อเอกราชเสรีภาพและภารกิจปฏิบัติของสงสาตลาวเวียดนามในระยะผ่านมาทั้งเป็นการเพิ่มทวีความสามัคคีแบบพิเศษและการพัวพันหัวมือหอบด้านของสองภาคสองรัฐและประชาชนสงสาตลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแก่นสัวกาละนาน
1: ออกจากอุดมไซไปทางภาคใต้นะไปทางแขวงสละวันซึ่งวัยนุ่มแขวงสละวันห่วมแห่งห่วมใจจัดกิจกรรมอาสาสมัครเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อภายใต้โครงการOne Big A Day เพื่อปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมสุมชนโดยเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
4: กิจกรรมนี้เริ่มปฏิบัติมาแต่วันที่10พฤษภาคม2016เบื้องต้นมีเพียงวัยหนุ่ม2คนและเริ่มเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณอนุสาวรีย์องค์แก้วแขวงสละวันเพื่อเฮ็ดให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาดจบงามต่อมากิจกรรมได้รับความสนใจและมีสาวหนุ่มในพื้นที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการรวมตัวของจิตอาสาสมัครในชุมชนท่าวสดใสวิไลคำอยู่บ้านพลภัยเมืองสละวันให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจจากโครงการมือละถงที่นครปากเซและเห็นว่าวัยหนุ่มในแขวงอื่นสามารถเฮ็ดได้วัยหนุ่มสละวันก็สัมพันธ์เฮ็ดได้เช่นกันถ้าท่านได้อยากประกอบส่วนแม้นสามารถมอบให้กับทีมงานอาสาสมัครหรือจะโทรประสานที่เบอร์โทรศัพท์020-9977-4029
5: น้องได้มีแห่งบันดาลใจมาจากไอปั้นที่เราอยู่แขวงจำปาสักนั้นได้เห็นคลิปเราแล้วได้มีแห่งบันดาลใจก็เลยได้ทักไปปรึกษาเราเราให้คำแนะนำน้องก็เลยได้เฮ็ดได้ลงมือเฮ็ดในจุดนี
6: ้สำหรับน้องเองก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าน้องๆหลายคนมาช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดนำกันเฮดเดอร์ทุกคนมาหัวมือหัวใจการรักษาความสะอาดนำกันบาดแบกเดอร์เดย์ที่สารวันเดอร์มาเดอร
7: ์ก็ภูมิใจในตัวเองนำที่ได้มาเฮ็ดแล้วก็มาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันทางครอบครัวก็ยินดีที่ให้เฮ็ดนี่แล้วก็ภูมิใจนำแน่แล้วก็ส่งเสริมนำให้เฮ็ดต่อไป
4: ขี้เหงื่อหมายถึงสิ่งของที่บ่ถูกนำใส่แล้วหรือถูกทิ่มเช่นพลาสติกแก้วโลหะเศษอาหารและอื่นๆโดยเกิดจากชีวิตประจำวันและการผลิตของมนุษย์เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดพรและจัดการขี้เหงื่ออย่างถูกวิธีเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการมือละถงแม้นเป็นตัวอย่างที่ดีของวัยหนุ่มที่ช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1: ทั้งหมดนั้นก็เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดําเนินรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยก็มีข่าวอยู่ในภายในแล้วก็หลวงเวียงจันทน์เนี่ยแล้วก็ข่าวท้องถิ่นเนี่ยเนาะก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีขอบใจมีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้สวัสดี
8: เออนี่ตุน
1: หึ
8: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
8: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามยกระดับการพัวพันหัวมือด้านเวียกงานกวดค้นเขาออกเมืองของสองประเทศลาวและกัมพูเชียศึกษาความเป็นไปได้ในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าลาวกัมพูเชียปัจจุบันแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปกห่มของป่าไม้หลายกว่า80ส่วนห้อยจีนวางคาดหมายเพิ่มอัตราการนำใส่สิ่งเศษเหลือจากขี้ยาคืนใหม่ภายในตัวเมืองให้บรรลุหลายกว่า76ส่วนห้อยในปี2030แอฟริกาและองค์การอนามัยโลกร่วมกันหับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในต้นแรงของวันที่15พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัฒนากับประเทศอาเซียนตะวันออกเสียงใต้ของรัฐสภาเอรุปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรุปในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสุมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอรุปครั้งที่7ที่อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EU นับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2025สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการหัวมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม้นระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและสุกยู่การส่งเสริมการหัวมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้และสุกยู่ให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้เล่า